0: โอเคคุณผู้ชมนี่คือของคุณแพรนะป้าแพรพี่ถามนิดนึงหนูโดนไปเท่าไหร
1: ่เกือบ3ล้านค่ะพี่หนุ่ม
0: 3ล้านนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไม่ได้คืนนะ
1: ก้อนแรก 300,000 เขามีทยอยผ่อนมาค่ะเดือนละ 30,000
0: แล้วคุณถามเขาว่าเงินไปไหนหมด
1: แพรเคยถามเขาบอกว่าเขาโดนโกงโดนพนักงานในบริษัทโกงแต่วันนี้มีพนักงานมานะคะมีพยานมาม
0: ีพนักงานในบริษัทเข้ามาด้วยเหรอ
2: ครับ
0: อ้าวเดี๋ยวจะไปถามนะคุณอยู่ตรงนั้นก่อนนะคุณอยู่ตรงนั้นนะโอ้มาด้วยคุณเอามาด้วยเหรอ
1: ค่ะ
0: อ่านงั้นแป๊บนึงนะแพรเดี๋ยวก่อนพักเบรกนี้พี่ถามนิดนึง
1: ค่ะ
0: เห็นว่าวันนั้นมาเจอเขาที่นี่
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: มาเจอที่นี่แล้วมันมีการพูดคุยให้กำลังใจอะไรกันไหม
1: เหมือนตอนจบรายการตอนแรกเขารับปากแพรอย่างดีมากในรายการนะคะว่าจ่ายแพรแน่นอนเคสของแพรมันต่างจากคนอื่นเพราะมันเป็นเงินที่แพรให้โดยแบบแพรมาช่วยจริงๆเขาจ่ายแน่ๆอย่างนี้
0: น้ำแข็งอะนะ
1: ใช่ค่ะพอจบรายการเขาก็เดินมาแพรก็บอกเขาว่าพี่แบบพี่รู้ไหมว่าแพรเครียดมากเลยนะแพรคือก่อนหน้านี้เหมือนเราเคยปรึกษากันเรื่องไปทำอิกซี่ทำลูกเงี้ยค่ะสมัยนั้นเราแพรก็บอกว่าแพรเขาก็มายินดีกับแพรเรื่องที่แพรท้องแพรก็บอกพี่รู้ไหมว่าจริงๆลูกแพรเป็นแฝดนะแต่ว่าแพรเครียดเรื่องนี้มากแล้วช่วงที่แพรท้องแพรเครียดอยู่เรื่องเดียวเลยคือเรื่องพี่เนี่ยจนแพทวิตเตอร์ไปครั้งนั้นที่แพทวิตไปว่าแพโดนเพื่อนในรุ่นเอาเงินไปทำให้ลูกแพเสียไปคนหนึ่งเลยนะตอนเดือนครึ่ง
0: คือคุณหลุดไปหนึ่งคนเป็นลูกแฝดแล้วหลุดไปหนึ่งคนเนื่องจากความเครียด
1: น่าจะเป็นปัจจัยเหมือนกันค่ะเพราะว่าก็ดูแลตัวเองอย่างดีแต่ก็ความเครียดก็เป็นปัจจัย
0: ครับ
1: ไม่ขอไม่เบลมแล้วกันว่าเพราะ
0: เขาแต่มันเป็นปัจจัยของเรา
1: ใช่
0: ไม่ได้ไปโทษเขาไม่เบลมว่าเป็นเขาแต่มันเป็นปัจจัยนึงซึ่งคุณหมอก็บอกว่าคุณเครียดอะไรมามันเลยทำให้มีปัจจัยที่ทำให้เด็กเนี่ยหลุดไปหนึ่งคน
1: มันก็เป็นปัจจัย
0: คุณบอกเขาไปแบบน
1: ี้บอกเขาไปแบบนี้
0: เขาตอบว่า
1: เขาทำหน้ารู้สึกแย่มากเลยนะคะแล้วเขาก็ตอบว่าไม่ต้องเครียดนะต่อจากเนี้ยไม่ต้องคิดเรื่องนี้เลยพี่จะจัดการเรื่องเงินให้แน่นอนแพ้ใช้ชีวิตไปได้เลยเรื่องเงินพี่จะจัดการไม่ให้มีขาดแน่นอนแต่ตั้งแต่วันนั้นอะแพ้ติดต่อเขาไม่ได้ทนายแพ้ก็ยังติดต่อไม่ได้ยิ่งคุณยิ่งแล้วใหญ่ก็คือติดต่อไม่ได้เลยค่ะ
0: แล้วตัวสามีเขาแล้วตัวอะไรนะทนายความของเขาล่ะ
1: ทนายความเขาถ้าแพ้ใช้เบอร์แพ้โทรไปอ่ะไม่ได้ค่ะแต่ว่าถ้าใช้เบอร์คนอื่นโทรไปเคยได้คุยอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกัน
0: เขาตอบว่า
1: เดี๋ยวตามให
0: ้พักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อนะฮะยังไม่จบนะฮะผมอยากให้คุณฟังเรื่องของคุณเตือนคุณต้องฟังเรื่องคุณเตือนแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยมันต้องขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวกลับมาครับสักครู่เดียวในช่องทางโซเชียลช่วงนี้นะครับพบกับทางคุณสยามยิ้มบัวนะฮะกับตอร์จิน่า 12X นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับในช่องทางโซเชียลครับสักครู่เดียวครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะพบกับคุณสยามยิ้มบัวครับสวัสดีครับคุณสยามครับ
3: สวัสดีครับพี่หนุ่มครับ
0: โอ้ย
3: ดีใจได้เจอพี่หนุ่มครั้งแรกเลย
0: ครับผมนะเชิญเลยครับคุณสยาม
3: อยากจะบอกครับผมว่าวันนี้ได้เจอพี่หนุ่มเนี่ยแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้รู้จักอีกครั้งนึงกับเซรั่มเตลจีน่าครับหลายคนรู้จักอยู่แล้วครับว่าเซรั่มเตลจีน่ากระปุกแดงกระปุกนี้เนี่ยจะเจอกับพี่ๆศิลปินดารานักแสดงที่ใช้จริงนะฮะแล้วก็จะมาพูดการันตีเกี่ยวกับคุณภาพของเตลจีน่านะครับวันนี้ผมสยามมาเองเลยนะครับแล้วบอกเลยว่ามาเหมือนกับเป็นทีมงานไตรจีน่าอยู่แล้วเนี่ยคือไลฟ์กับเขาอะไรเขาอยู่เขามานานมากครับและคราวนี้อยากจะมาบอกโปรเด็ดโปรดีมามอบของดีให้กับพี่ๆทุกท่านนะครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ขณะนี้บอกเลยว่าโปรที่จะได้ยินตอนนี้ดีแน่นอนและบอกเลยครับว่าลูกค้าประจำของเราเนี่ยนะครับบอกถึงคุณภาพของไตรจีน่าครับว่าใช้แล้วมันชุ่มชื้นรู้ว่ามันดีขนาดไหนครับและอยากบอกเลยครับว่าสินค้าของไตรจีน่านะครับบริษัทภาคภูมิใจเป็นอย่างมากเลยครับเพราะกว่าจะออกมาแต่ละกระปุกเห็นกระปุกแดงกระปุกนี้คุณภาพทุกกระปุกครับสารสกัดจากเอเชียแล้วก็ยุโรปทั้งนั้นเลยและอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ครับว่าสินค้าของเตลจีน่าเนี่ยนะครับใช้แล้วรู้สึกถึงผลลัพธ์อย่างชัดเจนเลยครับภายใน14วันครับพี่หนุ่มเซรั่มกระปุกแดงเนี่ยนะครับคุณจะรู้สึกเลยว่าซื้อเซรั่มไปการบริการเนี่ยเหมือนคุณซื้อสินค้าลักชัวรี่แบรนด์เขาดูแลคุณตลอด24ชั่วโมงครับพี่หนุ่
0: ม
3: คือดูแลแม้กระทั่งการโทรศัพท์การติดต่อทางไลน์24ชั่วโมงไปเลยผมอยากให้สนับสนุนสินค้าไทยแบรนด์ของไทยและบอกเลยครับว่ามาวันนี้เนี่ยนะของดีขนาดนี้9เดือน9จัดเต็มกันไปเลยดีกว่านะครับโปรที่เอามาให้ในวันนี้นะครับเป็นโปรที่เรียกว่าโปรไหนจะดีเท่าทีมงานมาขายเองครับพี่หนุ่มโปรนี้ดีแน่นอน
0: ดีกว่าดารานะ
3: ดีกว่าดารา
0: โปรดีกว่าดารานะ
3: กด1577หรือ LINE @trajina brand นะครับเอาโปรแรกไปเลยครับโปรนี
0: ้
3: ไม่มีให้ที่ไหนครับพี่หนุ่ม200สายแรกครับผม
0: อย่าให้

0: กว่าสยามถ้ามาขนาดนี้เป็นตัวแทนอายขายหน้า
1: คุ้ม
0: ดาราเข้ามาเขาให้มากกว่า200
1: เต็มที่เลย
0: มึงอยากจะโทรอะไร
1: 50ผม
0: โทรเท่าไหร่ก็โทรมา
1: เอาไปเลย350สายครับผมโปร
0: 500
1: ครับพี่หนุ่ม
0: 500
1: ให้เนาะ
0: ไม่ได้
1: ผู้จัดการให้ละกัน
0: เขาบอกไม่ให้
1: เอาไม่ให้เอางั้น400
0: 400
1: ขอรอทาง400เคลียร์กันเองนะซื้อ1กระปุกใหญ่ฟรี2พกพาราคานี้ 5,900 บาทไม่ขายครับผมจ่ายเพียง1999 1999คุ้มขนาดนี้จัดไปเลยครับเพราะว่าใช้ได้2เดือนตกวันละ30บาทเช้า15บาทเย็น15บาทและโปรนี้มีให้แค่รายการนี้เท่านั้นครับดูแล้วกดเลยครับผมได้ยินเสียงนี้แล้วกดเลยนะครับนอกจากนี้ครับยังมีอีกหนึ่งโปรคือโปรเปิดใจไม่พอโปรติดใจไปด้วย
0: มาอีก
1: มาเองก็ขอ2เลยละกันครับพี่หนุ่ม1577หรือ Line Atregina Brand นะครับ2กระปุกใหญ่2พกพากับ1 Fora Bag ครับกระเป๋าใบใหญ่ที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้คุ้มจริงๆ5ชิ้นนี้ครับ 1,900 บาทไม่ขายครับเอาไป2990ใช้ได้นาน4เดือนเช้า15บาทเย็น15บาทคุ้มแบบนี้จัดไปได้เลยนะครับกระเป๋า Fora Bag ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับบอกเลยครับว่าใส่ของได้เยอะมากและแค่ตัวกระเป๋าอย่างเดียว 1,500 บาทไม่พอนะครับอันเนี้ยให้ฟรีไปเลยจัดฟรีไปได้เลยนะครับเลือกจะเป็นโปรเปิดใจ1999หรือโปรติดใจ2990ความคุ้มค่านี้ไม่มีมาบ่อยๆกดไปได้เลยนะครับ1577หรือ LINE @Teresina Brand นะครับปีนี้ผม42แล้วครับพี่หนุ่มคืออยากจะบอกเลยครับว่ามันต้องดูแลผิวหน้าตั้งแต่เร็วๆฮะริ้วรอยยิ่งดูแลเร็วยิ่งดีก็บอกเลยว่าไปจัดกันเลยดีกว่าครับกับ1577กดไปเลยครับโทรไปเลยหรือ LINE @Teresina Brand นะครับความคุ้มนี้จัดไปได้เลยโปรเปิดใจคุ้มจริงๆโปรนี้ไม่มีให้ที่ไหนครับผม1กระปุกใหญ่ฟรี2พกพา 5,900 บาทไม่ขายครับเอาไปเลย1999ความคุ้มแบบนี้จัดไปเลยหรืออีก1โปรเป็นโปรติดใจอยู่กับครอบครัว Teresina ไปยาวๆเลยนะครับคุ้มขนาดนี้นี่เลย2กระปุกใหญ่2พกพา1 Fora Bag คุ้มขนาดนี้จัดไปได้เลยนะครับจะเป็นโปรเปิดใจหรือโปรติดใจโทรตอนนี้เลย1577หรือ LINE @Teresina Brand นะครับส่งฟรีรูดบัตรได้ของถึงมือก่อนค่อยจ่ายก็ได้มาถึงโหนกระแสแล้วคุ้มขนาดนี้กดไปก่อนครับ1577รายละเอียดสอบถามกับทีมงานได้เลยโอสยามก็ได
0: ้ได้ครับอ้าวขอบคุณมากนะครับสยามครับ
1: พี่หนุ่มครับ
0: กดเวลาหมดนะฮะ
1: 1577
0: นะครับวันนี้เราส่งคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: aggressive
1: โอ้โหโทษอินไปหน่อยสวัสดีครับผู้ชมครับโบตารางครับ
2: มาวินค่ะ
1: และรายการบางกอกกระซิบกอสิบกระซิบสองหัวใจสองหัวใจสองหัวใจหูบูอินมากเลยฮะ
2: มันสนุกมากเลยครับวันนี้ค่ะเราจะมาสัมภาษณ์นักแสดงในเรื่องนี้ค่ะว่า
1: อุ้ยว่าเขาบูขนาดเนี้ยเขาผิดคิวกันบ้างไหม
2: อยากรู้คิวแบบนี้เหรอ
3: ในเรื่องบู๊กันสนั่นมากอะพี่บอยน้องสมิธหุ่นล่ำขนาดนี้แล้วใครจะโซแล้วมาจับหนูไปเลยค่ะ
1: สวัสดีครับสองหั
2: วใจ
1: ถามเลยอยู่ฝั่งทนหรือฝั่งพระนคร
4: พระนคร
1: อยู่ฝั่งดีหรือว่าฝั่งร้าย
4: มันมีได้ฝั่งดีไหม
2: เอาเป็นว่าอยู่ฝั่งโอบแล้วกันก็คือพี่แบ
4: ๊จริงๆฝั่งนี้มันก็ไม่ได้ถึงขนาดดีหรอกมันก็ออกเทาๆอยู่บ้าง
1: คาแรคเตอร์คุณเป็นยังไงบ้าง
4: ผมเป็นดำครับ
1: ต้องขาวเลยจังหวะเนี้ย
2: โป้งโป้งชิโป้งก็เป็นคนคอยระวังหลังให
1: ้พี่บอยนะฮะ
4: ส่วนพี่ดำก็เป็นพี่ใหญ่ที่ช่วยงานโอบแล้วก็เป็นเหมือนพี่ๆคอยดูแลความเรียบร้อยให้กับน้องๆและลูกสมุนในค่ายเรา
5: ตัวตึง
1: เห็นเรื่องนี้บู๊เยอะมาก
2: คือคุณเปิดตอนไหนตอนไหนไม่มีบู๊คุณ
1: ปิดเรื่อง
2: ปิดเรื่องแล้ว
1: พลาดบ้างไหม
2: ก็มีบ้าง
1: เฮ้ยมีนี่ว่ะสวิตมีนี่ว่ะ
2: เล็กน้อยเล็กน้อยก็เกิดกลายเป็นบ้ากันได้แต่ว่าไม่ได้เยอะมาก
4: เราไปต่อยเขาใช่ไหม
5: ผม
4: ก็ถือว่าบู๊ระดับหนึ่งนะครับแต่จะน้อยกว่าโป้งเขามันต้องจำคิวตัวเองกันให้ได้อย่างที่สมิธบอกมาตลอดมาจนมีความรู้สึกเมื่อไหร่มันจะตายจาก
6: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมายโยกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี้
7: มาแข่งโบว์ลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
6: วันเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Enchil Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
8: ชนะแล้ว
9: อีกสักเกมไหม
6: ใหม่ Enchil Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมายโยกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี
10: ้น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
11: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
10: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพย์พยาประกันภัย
6: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736

0: วันนี้เลิกดีวันอังคารเซ็นสัญญาเลย
1: วันอังคาร
0: ไปไหน
2: ไปแค่4ดิวผู้พันวันอังคารกลับมาคุ้มตามคำเรียกร้อง10ชิ้น199บาทถึง22ธันวาคมนี้
3: โอ้โหแล้วถือเปิดมาดเข้มแบบนี้ล่ะรู้เลยว่าไม่ได้มาดีแน่นอนถ้าเจอแบบนี้แล้วขอเพ่นดีกว่าจ้า
4: สวัสดีครับ
5: เจ๋งใช่ไหมฮะ
4: ในเรื่องต้องโหดไหมครับพี
6: ่โหดต้องในเรื่องเพราะว่าในเรื่อง
4: ชีวิตจริงคิตตี้
6: ในเรื่อง
4: ในเรื่องรับบทเป็นใครครับ
6: เป็นเฮียเพ็งครับเป็นผู้มีอิทธิพลครับ
4: ออร่าเดินมาก็ดูรู้เลยว่าต้องแบบน่ารัก
6: น่าคืบ
4: เรื่องนี้เข้มข้นแค่ไหนในบทของคุณ
6: ถ้าในส่วนตัวผมนะคือค่อนข้างลำบากเหมือนกันเพราะผมก็หน้าใหม่เป็นการรับบทที่ท้าทายมากๆแล้วก็ต้องปะทะกับพี่แดเขาก็เลยยากนิดนึง
7: เยี่ยมมากแม่
4: ปะทะนี่คือบู๊เลยไหมฮะ
6: ผมเนี่ยเป็นเจ้าพ่อสั่งการแต่เรามีลูกน้องเยอะเราใช้ลูกน้องเป็นหลัก
4: ไม่ต้องลงมือเอง
6: ถูกต้อง
4: สวัสดีครับ
8: เดี๋ยวหูตกใจ
4: สองหัวใจเป็นยังไงบ้างคุณอ๋องสิทธิ์ชอย
8: สิทธิ์ทาง
4: เรื่องนี้คุณรับบทเป็นยังไงคาแรคตรงคาแรคเตอร์
9: เป็นคุณตำรวจรุ่นพี่ของพี่มันดาเราก็คอยแบบซัพพอร์ตรุ่นน้องก็คือฝนย้ายมาใหม่มาทำภารกิจในกรุงเทพเราก็มาเป็นรุ่นพี่เขาเป็นหัวหน้าเขาคอยซัพพอร์ตของเขาอะไรเงี้ย
4: กูเยอะไหม
9: พอมีบ้างเพราะว่าเราเป็นสายเก็บข้อมูลซะเยอะคอยดูต้นทางให้ฝนอะไรอย่าง
4: นี้ก็ไม่บู๊นี
9: ่ก็น้อย
4: มีการบู๊แหละแต่ก็แยกคาร์ดกันพอนี้เขาแนวแบบสอดส่องเพื่อตำรวจแต่ทีนี้ต้องถามก่อนอเมนดากับคุณเจมส์มาแล้วก็คุณแบรี่เป็นไงได้ร่วมงานกัน
9: โอ้ยขนลุกฮะ
4: เป็นอะไรว่า
9: ตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานด้วยกันเราร่วมงานกับรุ่นพี่ทั้ง3คนเนี่ยแบบเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศแล้วอ่ะ
4: จริงๆ
9: พอมันปะทะกันแค่คนเดียวก็เหนื่อยแล้วเจอ3คนยิ่งแบบว่าทำตัวไม่ถูกค่อยๆละลายพฤติกรรมกันไปเรื่อย
4: ๆตอนนี้ขังเข้มข้น
9: จริง
4: เรื่องราวคุณฝากหน่อย
9: เป็นการดวลกันระหว่างเพ้งกับโอ่งที่มันแบบเริ่มรุนแรงมากขึ้น
4: ก็ต้องติดตามกับเรื่อง
9: 2หัวใจ

0: เขย่าขวด
1: จะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: เทมเพร่าคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่ายาน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
3: ถ้าเกิดฉลากคนใช้ยา
4: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
5: ปากสะอาด
6: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
7: ดีต่อเหงือกและฟัน
5: รสดีใช้ง่าย
6: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
7: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต์
10: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
11: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
12: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
11: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
13: พบกับรายการ The List อัศจรรย์ความรู้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธหลังรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะครับ
11: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
12: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
11: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
14: คุณพี่เจ้าขาดิฉันข้ามเวลามากับสสสตอนเตรียมคุณ

0: ขภาพดีก่อน40ปีนะเจ้าคะ
1: โอ๊ยคุณแม่
0: เสียงอะไรเจ้าคะ
1: คุณแม
0: ่คุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วเจ้าคะ
1: ปีนี้เพิ่งจะ40
0: เรื่องสุขภาพเนี่ยมันก็สำคัญเหมือนกันนะเจ้าคะมวลร่างกายเนี่ยมันลดลงเร็วมากๆเวลาคุณแม่จะทานอะไรปกติมันต้องถึงนะเจ้าคะอ๋อคุณแม
1: ่
0: คุณแม่อย่าลืมไปเวทเทรนนิ่งนะเจ้าคะ
1: อะไรของเอง
0: มันจะได้เสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อได้เพิ่มขึ้นค่ะนี่

0: เอาไปพวกเองมารับอัด
1: ข้าจะเอาไปซื้อผ้าใหม่ส่วนข้าจะเอาไปซื้อหวยเออนี่พวกเธออายุเท่าไหร่นะ
2: เที่ยวถามอายุชาวบ้านอีกแล้วเองจะให้เตรียมความพร้อมทางร่างกายอีกหรือ
1: เปล่าเจ้าค่ะจะให้เตรียมความพร้อมทางด้านการเงินก่อนวัยเกษียณเจ้าค่ะ
2: โอ๊ยข้าไม่คุยกับเองแล้วปวดหัว
1: นี่คืองี้นะฉันอยากจะชวนทุกคนน่ะมาวางแผนการเงินก่อนวัยเกษียณฉันอยากให้พวกเธออ่ะคิดถึงอนาคตเนาะตอนที่พวกเธอแบบไม่มีงานทำอะไรเงี้ยเจ็บป่วยขึ้นมาทำไงล่ะจะเอาอัดที่ไหนไปกินข้าวจะเอาอัดที่ไหนไปหาหมอออมเงินตอนนี้จะได้มีกินในวันที่แรงหมดมีอัดไว้สำรองตอนที่ตัวเองเกษียณเนี่ยแก่ไปจะได้สง่างามไม่ลำบากใครเพราะงั้นเวลาที่ออมดีที่สุดคือออมตอนนี้เลย
3: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี้ oh, yeah.
4: เสนอโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่ายเวอร์แก๊ส
5: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
6: สวัสดีครับ
5: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ
7: ครัวคุณไต่
8: มาแล้วจ้ะ
5: เวลาที่มาก็พร้อมกับเรื่องดีๆเลยแล้วเป็นเรื่องที่บางทีมันเจ็บหัวใจเลยก่อนท่านผู้ชมครับท่านอยู่บ้านเนี่ยผมถามตรงๆเลยนะเวลาที่คนเขาเอาของมาให้ผลมงผลไม้มาให้เนี่ยหนึ่งในผลไม้ที่เขาเอามาให้ท่านแล้วท่านรู้สึกชื่นชอบชื่นชมและหวงแหนเนี่ยเชอรี่ใช่ป่ะ
9: ใช่
5: ใช่ไหม
9: ใช่
5: เวลาคนที่เอากล่องเชอรี่มาให้รู้สึกดีใจไหม
6: โอ้กรี๊ดเลยชอบมากดีใจมาก
5: ตอนนี้บางคนที่มีคนเอามาให้ก็เรื่องบางคนไม่มีต้องไปซื้อเองต้องไปซื้อเองก็ซื้ออยากจะกินเชอรี่ซื้อไปให้ลูกซื้อให้แม่ซื้อให้หลานอะไรก็แล้วแต่เวลาเขาขายเขาก็ขายกันเป็นกล่องๆ
9: ใช่
5: ใช่ไหมฮะกินมันไม่ใช่เชอรี่มันไม่ใช่แบบจ้วงจ้วงกินถูกป่ะวันนึงกินไม่กี่เม็ดเอง
9: หกเจ็ดลูกก็สิบอ่ะเต็มที่ให้สิบ
5: อุ้ยเกินไปแล้วมึงหกเจ็ดลูกก็ดีแล้ว
9: ใช
5: ่แล้วที่เหลือเหลือไงอ่ะ
9: ก็อยู่ในกล่อง
5: นั่นเนี่ยอยู่ในกล่อง
9: กล่องพลาสติก
6: อยู่ในกล่อง
5: นั่นเนี่ย
9: ที่มีรู
5: แล้ว
9: ล่าสุดเมื่อคืนเลยอ่ะหนูเพิ่งกินหมดแต่ว่าเพิ่งกินหมดแต่มันเหี่ยวมันแบบ
5: จุ่มมาหลายวันแล้ว
9: แม่อร่อยด้วย
5: เพราะอะไรรู้ไหมทำไมกินวันละหกเจ็ดลูกไม่ได้หมายความว่ากินแล้วมันอืดอิ่มไม่ใช่เสียดาย
9: เสียดาย
5: ก็เลยกินทีละน้อยทีละน้อยแต่นี่ถ้าเกิดกินทีละน้อยแล้วมันเหลืองั้นทำไงวันนี้จะเป็นเรื่องราวที่เคล็ดเรียกว่าเคล็ดลับแล้วกันนะของการเก็บเชอรี่ให้ได้นาน
6: ให้ได้นาน
9: ไม่ใช่เคล็ดลับนะ
5: เหรอทำไมอ่ะ
9: ถ้าเคล็ดลับเราต้องเก็บเพียงคนเดียวอันนี้ก็เคล็ดไม่ลับ
5: นั่นความลับความลับเราต้องเก็บไว้คนเดียวแต่ถ้าเคล็ดลับเราบอกคนอื่นได
9: ้บอกได
5: ้ไปไป
6: คือในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับเวลาที่เราได้ของฝากเป็นผลไม้แพงๆแบบที่อาต๋อยบอกเนี่ยหรือนานๆทีเราอยากจะกินเราซื้อมากินเนี่ยให้มันชุ่มชื่นหัวใจกันบ้างอะไรเงี้ยครับวันนี้มาดูกันว่าทำยังไงเราถึงจะเก็บเชอรี่ไว้กินได้นานๆและยังอร่อยอยู่ข้อแรกเลยถ้าไม่มีใครซื้อมาฝากให้เราไปซื้อมากินเองนะครับแล้วก็คือนี่ไม่ใช่ชุ่มชื่นไงเราต้องเลือกเชอรี่ที่ผิวตึงนะครับแล้วก็เงางามไม่มีรอยเหี่ยวย่นรอยช้ำหรือรอยแตกนะครับจับดูเบาๆนะครับเนื้อเขายังต้องแน่นแล้วก็เด้งสู้มืออยู่ควรเลือกที่สีแดงแบบเข้มจัดเกือบดำมันจะมีความหวานเข้มข้นขึ้นเลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เลือกก้านที่ยังมีสีเขียวสดครับคั่วต้องติดแน่นกับผลก้านนะครับจะเป็นตัวบ่งบอกถึงความสดใหม่ไม่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลนะครับขั้นตอนการเก็บครับพอมาถึงที่บ้านเนี่ยห้ามล้างเด็ด

0: ขาดถ้าคุณยังไม่กินนะครับเพราะความชื้นเนี่ยครับมันจะทำให้เกิดการเน่าเสียนะครับ
1: ข้อหนึ่งเลยผิดตั้งแต่ต้นใช่ไหมสะอาดทุกคนมันอยู่ในกองยาอย่าง
0: ล้างหมดเลย
1: ล้างทุกอันเลยแล้วขอโทษนะคุณภรรยาทั้งหลายล้างอย่างดีแล้วค่อยไปเก็บตู้เย็นผิดเธอ นี่จะพ
2: ูดนี่ความในใจ
3: ใช่ไหมใช่ๆๆ
0: แล้วพอคุณจะกินเนี่ยคุณค่อยนำมาล้าง
1: ใช่
0: แล้วก็ล้างแบบพอจะกินแค่นั้นพอ
1: ใช
0: ่ห้ามเด็ดขาดก็คือการเด็ดก้านออกนะครับเพราะว่าก้านเชอร์รี่เนี่ยจะช่วยรักษาความสดใหม่เอาไว้
1: ใช่
0: ควรใส่ในกล่องถนอมอาหารที่มีฝาปิดสนิทนะครับนำกระดาษทิชชู่แผ่นใหญ่ๆแบบไม่มีน้ำหอมนะครับมาวางรองที่ก้นกล่องก่อนเพื่อรักษาคุณภาพและทรงของเชอร์รี่นะครับไม่ควรเลี้ยงให้แน่นเกินไปและต้องเว้นระยะให้อากาศเนี่ยมันถ่ายเทเพื่อป้องกันการอับชื้นนะครับและควรเรียงแค่ชั้นเดียวนะครับอย่าให้เกิดการแบบทับซ้อนลูกเชอร์รี่ขึ้นมาทิชชู่เนี่ยเขาจะช่วยดูดซับความชื้น
1: อันนี้สำคัญ
0: แล้วก็หยดน้ำส่วนเกินนะครับ
1: สำคัญ
0: ที่เป็นตัวเร่งให้เกิดการเน่าเสียและเกิดเชื้อราได้ง่าย
1: เวลาที่ท่านมีกล่องอย่างเงี้ยพอเสร็จเรียบร้อยท่านเอาไปใส่สังเกตสิแล้วเสร็จท่านปิดต่อให้เลี้ยงอย่างนี้เรียบร้อยแล้วไปปิดแล้วไว้ในตู้เย็นสักพักเดียวมันจะมี
0: น้ำ
2: ไอ
1: น้ำมาเกาะอยู่ตรงฝามันถึงไม่กินก็ตามเปิดฝาออกแล้วเช็ดซะ
0: นะครับจากนั้นเนี่ยนำไปแช่ในตู้เย็นเน้นช่องธรรมดานะครับช่องธรรมดานะครับถ้าสังเกตเห็นกระดาษทิชชู่เริ่มชื้นแฉะให้คุณรีบเปลี่ยนกระดาษทิชชู่ออกไปเลย
1: นั่นไง
0: นะครับยิ่งแบ่งเป็นเซตเล็กๆเฉพาะกินนะครับเช่นแบบ10ถึง15ลูก6ถึง7ลูกเงี้ยจะทำให้เก็บได้นานขึ้นไปอีกเพราะจะไม่เสียความเย็นตอนเปิดปิดกล่องจะไม่มีหยดน้ำและเชอร์รี่ของคุณก็จะสดใหม่เก็บได้นานกว่า2สัปดาห์เลยนะฮะและยังอร่อยแบบสุดๆครับ
1: และที่มีคนถามมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเชอร์รี่แต่ละชนิดแต่ละกล่องอะไรราคาที่มันแตกต่างกันมันอร่อยแตกต่างกันจริงไหมคะผมตอบได้เลยนะครับจริงครับไอเชอร์รี่ที่แพงแบบแพงหูฉี่นะฮะถ้าไปจับดูมันเด้งดึงดึงแทบจะเรียกว่าเอานิ้วดีดตึงแล้วมันแตกอ่ะ
2: ใช่
1: โอ้โหไอ้นั่นแพงระยับเลยนะฮะเพราะฉะนั้นควรจะเก็บดีๆควรจะละ
0: ครับ
1: แล้วก็ล้างเฉพาะที่จะกินจริงๆนี่คือความรู้ที่มาบอกประเดี๋ยวเดียวจะหมดแล้วเห็นไหมฮะที่อยู่กับบ้านกิน6ลูก7ลูกฮะมานี่มันซัดไปแล้วข้ายืนอยู่ตรงนี้มันซัดเป็น10ลูกเพราะไม่ใช่เชอร์รี่ของเขาน
2: ะฮะคุณผู้
1: ชม
2: หนูทำงานอยู
1: ่ uh-huh.
2: หนูก็ต้องทดสอบให้คุณผู้ชมดู
1: อย
2: ่
1: างน
2: ี้
1: ไม่ได้ทดสอบแล้วอย่างนี้มันเกินแล้วครับตรงนี้สักครู่พงศ์สิงห์น่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับเทคนิคโรลครับอันนี้เป็นความชำนาญที่มันสะสมมาแล้วมันรู้ว่าอะไรกับอะไรถึงจะอร่อย
2: อบอวลอยู่ในปากแบบละมุนนุ่มลิ้น
0: โอ้มันนุ่มนวลไปหมดเลยมันเซ็กซี่จริงๆนะ
1: มันนิสัยอะไรอ่ะนิสัยเหมือนใครเนี่ย
2: เหมือนอ่า
1: ไม่เหมือนแหมไม่ได้ออดิแหม
4: กลัวคุณไป
5: เดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวมาพร้อมขวดที่สะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่ปั๊มมีให้เลือก2สีสีดำและสีน้ำตาลปิดผมขาวง่ายๆใช้เดย์แ
4: ฮร์ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
2: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
4: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
6: จริงๆเนี่ยอาจจะเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับว่าการรับประทานยาเยอะๆจะส่งผลทำให้เกิดโรคไตหรือว่าโรคตับหรือเปล่าการที่รับประทานยาตามข้อบ่งชี้ตามที่แพทย์สั่งเนี่ยอันนี้เป็นส่วนช่วยป้องกันการคุมในเรื่องของความดัน
4: คร
6: ั
4: วค
6: ุ
4: ณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
2: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
4: 18-24 กันยายนนี้

0: นอโดยน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำมาจิกคลีน
1: วิทย์เอาไป10คะแนนเต็ม10คะแนน10คะแนน
2: ขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งหนึ่งนี่คือรายการครัวคุณต๋อย
3: คร
2: ับ เฮ้ยทำไมไม่ไฮอ่ะมันต้องไฮดิใช่ไหมตามหลักการว่าเอามานี่คือรายการครัวคุณต๋อย
1: ไฮ
2: น่าเพราะว่าวันนี้เราเสนออาหาร
1: ญ
2: ี่ปุ่น
3: อิราเซเบซึ
2: เขาพูดอะไร
1: ใครอยากกินเขามาซ
2: ื้ออ๋อเหรอครับไม่ใช่นะไม่ใช่นะ
3: อิราเซเบซึ
2: ครับ

0: ครับครับ
1: ยินดีต้อนรับตอนนี้สำคัญที่สุดเลยร้านนี้ชื่อร้านว่าไคเซนซูชิแอนฮิบาชินะครับเมนูที่จะนำแต่ว่าเขาทำยังไงแล้วมันมีเสน่ห์ยังไงเขาทำอยู่ที่ไหนวันนี้เราจะได้รู้กันขอเชิญที่เราจะพบกับคุณอุทัยศรีสุขจากร้านไคเซนซูชิแอนฮิบาชิครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: พุทธครับ
2: ครับผม
1: ร้านไคเซนซูชิแอนฮิบาชิอยู่ที่ไหน
2: อยู่ที่โรงแรมเอเวอร์กรีนชั้น1ครับราชเทวีครับ
1: อืมเราขายอาหารญี่ปุ่นแน่นอนอยู่แล้ว
2: ใช่ครับ
1: นานหรือยังเนี่ย
2: 14ปีแล้วครับ
1: 14ปีร้านนี้14ป
2: ีแล้ว
1: เพราะฉะนั้น14ปีตรงราชเทวีแล้วก็ขายอย่างนี้มาตลอด14ปีเนี่ยเราเองต้องไม่ธรรมดาเราเป็นใคร
2: ผมเป็นเชฟอุทัยคือเป็นทำเชฟมาก่อนครับทำเชฟมาประมาณ20กว่าปีแล้วก็เลยคิดอยากจะมีร้านเป็นของตัวเองก็เลยชวนเพื่อนๆรวมตัวกันมาเปิดร้านเป็นร้านไคเซนซูชินี่ครับ
1: เนี่ยนะครั้งแรกไคเซนแปลว่าอะไร
2: ไคเซนจริงๆแล้วมันเป็นอาหารที่ดีที่สุดอาหารทะเลที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นนะครับมารวมกันที่นี่
1: เราก็เรียกว่าไคเซน
2: ไคเซน
1: ซูชิเรารู้จักฮิบาชิคืออะไร
2: ฮิบาชิจะเป็นบาเทปังยากิเป็นบาโชครับเรียกเป็นโซนทางยุโรปก็เลยเป็นฮิบาชิครับจริงๆถ้าเป็นญี่ปุ่นก็จะเป็นเทปังยากิ
3: มันก็จะเป็นเตาใหญ่ๆแล้วก็คนทำสด
2: ใช่ครับใช่ครับ
4: ทำให้เห็นเลย
2: เห็นโชว์ตรงหน้าเคาน์เตอร์เลย
1: วุ้นเคยผ่านงานที่ญี่ปุ่นบ้างป่ะ
2: ผมเคยครับไปอยู่ที่นาโกย่าเรียนอาหารโอมากาเสะที่นาโกย่า3เดือนครับก่อนนั้นก็สะสมประสบการณ์ที่เมืองไทยอยู่ประมาณ10กว่าที่ครับรวมๆแล้วตั้งแต่นู่นมาถึงนี่ประมาณ36ปีแล้วครับ
1: 30เท่าไหร่นะ
2: 36แล้วครับ
1: 36ปีแล้ว
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหแล้วการเปิดร้านทั้งหมด10กว่าปี
2: 14ปีแล้วครับ
1: 14ปี
2: ครับ
1: ถามคำหนึ่งอันนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมที่จะทำร้านอาหารหรือความเข้าใจจริงๆนะกับการเปิดร้านอาหารแฟนร้านอาหารนี่สำคัญไหม
2: สำคัญมากครับลูกค้าประจำที ่ประจำนี่สำคัญมากครับ
1: ใช่ไหม
2: ทำยังไงให้เรามีลูกค้าประจำคร
4: ับเราพอเราซื้อใจลูกค้าได้ลูกค้าเขาก็ยอมที่จะมากิน
2: ใช่ครับใช่ครับ
4: พอเอาเข้าปากมันอร่อยอ่ะ
1: คืออาหารญี่ปุ่นมันมีเยอะแยะมากอาหารไทยก็เหมือนกันอาหารอะไรก็แล้วแต่ถ้าท่านไม่มีแฟนถ้าไม่มีความรักไม่มีความชอบเป็นส่วนตัวหรือไม่มีความหลงไหลในอาหารของท่านหรือชื่นชมลำบากมาก
2: ลำบากครับ
1: ลำบาก
2: ทุกวันนี้ร้านอาหารญี่ปุ่นเยอะมาก
1: ใช่
2: แต่เราทำยังไงให้ลูกค้าจำเราได้แล้วก็นึกถึงอาหารญี่ปุ่นต้องนึกถึงเรา
1: เพราะฉะนั้นดูซิว่าเขาทำยังไงกับเมนูซึ่งนำเสนอในวันนี้ว่าเซ็กซี่โรจากไคเซนซูชิแอนฮิบาชินี่คือร้านของเขาซึ่งอยู่ที่โรงแรม
2: เอเวอร์กรีนชั้น1ครับที่ราชเทวี
1: ราชเทวีร้านเขาใหญ่ตัวมโหฬารนะครับแล้วก็ขายอาหารญี่ปุ่นอย่างแน่นอน14ปีเต็มๆแล้วนี่คือเครื่องทั้งหมดที่ใช้ทำกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าเขาทำยังไงนะครับเราเริ่มต้นจากมายองเนส
2: มายองเนสครับหลอด800กรัมครับมายองเนส
1: ครับมายองเนสตามด้วยซอสพริก
2: ร้อยหกสิบกรัม
1: ครับแล้วก็
2: ซอสกิมจิ
1: แล้วเดี๋ยวใจเย็นๆครับแล้วก็ซอสกิมจิอีก
2: ซอสกิมจิ120กรัม
1: 120กรัมทั้งหมดผสมผสานให้เข้ากันน้ำตาล
2: ทรายตาลทราย40กรัม
1: ครับผม
2: แล้วก็มาตีรวมกันจนน้ำตาลละลาย
1: ครับ
2: จากนั้นนำโนรีมา1แผ่น
1: ครับ
2: วางด้วยเสือมากิแล้วนำข้าวชูชิญี่ปุ่น
1: ครับ
2: มาเกลี่ยๆเกือบทั่วแผ่นนะคร
1: ับ ฮะนี่นะเคลียร์อย่างนี้ฮะ
2: แล้วก็กลับอีกด้านนึง
1: กลับทางกลับทางนะครับ
2: แล้วอันนี้คือชีส
1: ครีมชีส
2: ครีมชีสครับใส่ลงไปครับ
1: ท่านผู้ชมดูนะฮะใน
2: ตามด้วยปลาไหลญี่ปุ่น
1: อันนี้แท้ๆเลยใช่ไหมปลาไหลย่างญี่ปุ่นนะท่านผู้ชมครับใส่ลงไป
2: ตามด้วยอะโวคาโดครับไอ้หน่อไม้ฝรั่ง
1: หน่อไม้ฝรั่งก่อน
2: ปูอัดญี่ปุ่นคร
1: ับ แล้วก็ปูอัดแล้วก็
2: อะโวคาโด
1: อะโวคาโดครับยังไม่จบครับยังไม่จบท่านผู้ชม
2: ตามด้วยไข่หวาน
1: ไข่หวานครับซึ่งอยู่ในนี้นะฮะ
2: อยู่ในนี้แล้วก
1: ็แล้ว
2: กุ้งทอดอีก2ตัวคร
1: ับ กุ้งทอดสดๆมานะอีก2ตัวใส่ลงไป
2: แล้วก็ห่อม้วนเข้าไปกดให้แน่น
1: ๆกดแน่นๆท่านผู้ชมเขาต้องการนี่ๆต้องออกมาเป็นอย่างนี้แล้วตามด้วย
2: แซลมอนจากนอร์เวย์อีก3ชิ้นครับวางบน
1: นี่ครับแซลมอนนอร์เวย์3ชิ้นและยังตามด้วย
2: ทูน่าญี่ปุ่นอีก2ชิ้นครับข้างบน
1: นี่ครับ
2: แล้วมากดให้แน่นๆครับ
1: เอาให้แน่นเลยนะ
2: เอาให้แน่นครับเพื่อจะได้ไม่แตกครับ แล้วก็มาตัดให้ได้9ชิ้น
1: 9ชิ้นครับ
2: 9ชิ
1: ้
2: น
1: นี่ครับ
2: แล้วก็มาวางใส่จานให้สวยงาม
1: นี่ครับ
2: ตกแต่ง
1: นี่9ชิ้นที่ว่านี่เห็นมั้ยฮะตกแต่งอย่างนี้นะฮะ
2: แล้วก็ตามด้วยแป้งกรอบครับ ันนี้สูตรพิเศษจากทางร้านเลย
1: แป้งกรอบแล้วก
2: ็ตามด้วยซอสสไปซี่ที่เตรียมไว้นะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็อูนางิทะเลซอสปลาไหลย่างตามไปอีกครับ
1: ท่านผู้ชมครับ
2: แล้วก็มีแต่งด้วยไข่ปลาบินโทบิโกครับ
1: โทบิโกอีก
2: ครับแล้วก็โรยด้วยหอมซอยครับแล้วก็งาคั่วโรยแต่งเข้าไปเพื่อความหอม
1: ท่านผู้ชมครับเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อย
2: ครับเสร็จสิ้น
1: ท่านผู้ชมก็มันเซ็กซี่จริงๆเพราะนี่คือเซ็กซี่โรลครับก่อนอื่นแล้วท่านผู้ชมเวลาเขาใช้ซอสนะครับอันแรกเลยคือซอสปลาไหล
4: ขอวาซาบิ
1: ได้เลยครับได้ครับเดี๋ยวผมหยิบให้เอาวาซาบิแบบดองหรือแบบไหน
4: ดองก็ได้ครับ
1: เอาดองนะครับนี่นะครับผมบอกนิดนึงก่อนเลยนะครับมีดองกับไม่ดองมีสองอย่างเลยครับ
2: มีสอง
1: นี่ครับสองอย่างแล้วก็บอกนิดนึงก่อนว่าซอสปลาไหลเนี่ยนะท่านผู้ชมมันจะออกหวานละมุน
2: ใช่ครับ
1: มันจะหอมกลิ่นสาเกแล้วก็มิลิน
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับแล้วก็กระดูกปลาย่างเราจะมาย่างให้หอม
1: แล้วมันมีกระดูกปลาย่างอีกใช่ไหมฮะสไปซี่ซอสเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าเขาทำยังไงแต่เขาตั้งใจทำให้มันเค็มนิดนิดเผ็ดนิดนิดแล้วก็เปรี้ยวหน่อยหน่อย
2: ใช่ครับ
1: เขาถึงผสมเยอะแยะไปหมดเมื่อกี้ที่ท่านเห็นแล้วมันเป็นการใช้ประโยชน์จากซอสกิมจิจากเกาหลีด้วยในเมนูนี้
2: ใช่ครับ
1: ที่เอามาทำนะฮะอันนี้เป็นความชำนาญท่านผู้ชมที่มันสะสมมาแล้วมันรู้ว่าอะไรกับอะไรถึงจะอร่อยแล้วแป้งกรอบโรยหน้าใช้แป้ง2ชนิดใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับผม
1: แล้วก็ยังมีไข่ไก่มีอะไร
2: ไข่ไก่โซดาแล้วก็น้ำเย็นครับต้องให้เย็นครับแล้ว
1: ถึงจะทอด
2: ใช่ทอดด้วยไฟแรงนะครับ
1: มันถึงจะฟูขึ้นมาแล้วกรอบแบบนั้นได
2: ้กรอบแบบนั้นได้คร
1: ับ และข้าวซูชิสำคัญมากข้าวซูชิของเขาที่ทำเนี่ยอันนี้เขาบอกเองผมไม่ได้พูดนะฮะเอามาจาก
2: เมืองนิกาตะเลยครับ
1: นิกาตะครับซึ่งนิกาตะเป็นข้าวที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นนะครับแล้วมันเป็นเกรดพรีเมียมนะครับแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ทำทั้งหมดอย่างนี้ขึ้นมาเป็นยังไงครับคุณ
3: อ๋อโอ้มันนุ่มนวลไปหมดเลยมันเซ็กซี่จริงๆนะเวลาเราตีความคำว่าเซ็กซี่ครับเวลาเรากัดเข้าไปในปากเนื้อปลาทั้งหมดทุกอย่างทั้งหมดแม้กระทั่งกุ้งที่ทอดเนี่ยมันก็ยังมีความนุ่มอยู่ในตัวทั้งหมดยกเว้นผงโรยตัวนี้ที่เขาโปรยลงไปตอนสุดท้ายมันถึงทำให้เกิดความกรอบครับแล้วครีมชีสกับมายองเนสมันมาช่วงท้ายเลยเพราะว่าฟันเรากัดเข้าไปถึงสุดแล้วอะโวคาโดไหลออกมาอย่างนี้เลยครับแบบ
1: โอ้โหคุณพูดซะ
3: คือมันรู้สึกว่ามันถูกโอบด้วยทั้งหมดด้วยลิ้นเราอ่ะมัน
1: โอ้โหมีโอบด้วยลิ้นอีกคุณโกครับ
4: หนูไม่แปลกใจว่าทำไมเขาตั้งชื่อว่าเซ็กซี่โรมันดูเย้ายวนมันดูหอมหวานมันดูแบบว่าแล้วว่าเร่าร้อนตรงที่ว่าเขามีกรอบให้ด้วยท่านผู้ชมนอกจากจะแบบอบอวลอยู่ในปากแบบละมุนนุ่มลิ้นพอกเยี่ยวอันนี้คือเขาเรียกอะไรนะครับเชฟผง
2: อันนี้คือแป้งกรอบครับ
3: เป็นแป้งกรอบไข่ปลาบิน
2: สูตรพิเศษจากทางร้านเลยครับ
4: มันดูแบบจริงๆมันดูครบรู้สึกว่าอร่อยแล้วกินแล้วไม่เบื่อนะครับไม่เลี่ยน
3: ตัวไข่ปลาก็ทำได้ดีนะเพราะว่ามันจะเป็นเม็ดเล็กๆครับครัวไข่ปลาบินข้างบนน่ะมันจะมีกรอบปุ๊ปุ๊ปุ๊เวลาเรากัดเข้าไปในคำสุดท้ายอ๋อไม่ได้กินแบบจิ้มอะไรเลยเพราะต้องการได้ซอสปลาไหลย่างต้องการได้อันนั้นเลย
4: หนูมีทั้งจิ้มและไม่จิ้มนะครับคุณผู้ชมนะไม่แปลกใจว่าทำไม14ปีเขาอยู่มาได้นะครับไคเตนซูชิแอนฮิบาชินะครับเมนูนี
2: ้
4: เทคที่โรเมนูนี้รับไปเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มคะแนนเต็ม
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคร
4: ับ
2: อ
4: ร่อยมากคร
2: ับ ขอบคุณครับ
3: เสน่ห์เขาเป็นยังไง
1: ถามผมนะผมถามกลับจานนี้ที่เขาทำอย่างเงี้ยแล้วหน่องเป็นล่างตาอย่างเงี้ยท่านผู้ชมทายก่อนว่าเท่าไหร่ทายก่อนในใจทายเสร็จแล้วนะฮะผมจะบอกราคามันคือ
2: 510บาทครับแต่ถ้าไปทานที่ร้านเราจะมีโปรโมชั่นลดไปอีกครับผม
3: เมื่อกี้ในใจอ๋อ
2: ลดลงไปอีกนะครับ
1: 500เท่าไหร่นะครับ
2: 510บาทครับ
1: ท่านผู้ชมฮะเสน่ห์มั้ยเราเห็นกับตาว่าเขาทำยังไงใช่เราเห็นเสน่ห์เลยว่าเขาทำยังไงเราเห็นอยู่แล้วเราเห็นวิธีการทำแล้วความอร่อยไม่ต้องพูดนะฮะมันเป็นจริงฮะที่ประสบการณ์30กว่าปีเขามันมีค่าจริงแล้วราคานี้ท่านผู้ชมผมบอกคำเดียวนะกินคนเดียวไม่หมด
3: ไม่หมด
4: ไม่หมด
1: มันต้องกิน 4-5 คนกินกันเข้าไปกว่าจะหมดนี่คือทีมงานของเขาทั้งหมดที่มาผมภูมิใจในพวกคุณนะครับสวัสดีด้วยครับสวัสดีด้วยครับนั่นหุ้นส่วนใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
2: หุ้นส่วนครับ
1: เนี่ยมาถูกทางแล้วเราอ่ะมาถูกทางแล้ว
2: ครับผมขอบคุณมาก
1: แล้วเดี๋ยวผมจะไปถูกทาง
3: จะไปไหนครับ
1: ไปหาเขา
2: เนี่ยเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญเลยนะครับคุณอ้อด้วยนะครับ
1: ขอบคุณครับคนเราทำงานมานานๆมันอยากให้ของดีๆมาข้าวนี้กระตามันไม่ใช่ของที่หาได้ง่ายๆและทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำราคามันไม่แพง ราคามันสมเหตุสมผลที่จะกินได้มันพอไหวอันนี้มานี่นิดเดินมาเร็วๆนิดนึงอันนี้

0: เรือเนี้ยจริงๆแล้วเท่าไหร่เวลาขายที
1: ประมาณชุดนี้ก็ประมาณ 2,000 ต้นๆครับ
0: คิดดูดิมันแล้วขอโทษนะสุดๆทั้งหมดนะถูกไหม
1: ใช่ครับอันนี้เราสดมากเลยครับ
2: ชิ้นนี้ก็ตายแล้ว
1: ใช่ครับ
3: หายไปอย่างชิ้นนะฮะอันนี้หายไปอย่างช
0: ิ้
3: น
0: คุณชุดนั้น
1: ชุดนั้นก็อร่อยมากแล้วครับ
0: คือเมื่อกี้ที่พูดราคาเลยพูดได้ไม่ถนัดใจความจริงมันมีเยอะกว่านั้นมากไอ้นี่กินเข้าไปนะวันนี้ต้องขอขอบคุณอุทัยขอขอบคุณไคเซนซูชิแอนฮิบาชิขอบคุณน้ำมันยนต์ติดตับชมรายการมาโดยตลอดยังจะไปยุ่งอีกนิสัยอะไรเนี่ยมันนิสัยอะไรอ่ะนิสัยเหมือนใครเนี่ย
3: เหมือนอ่า
0: ไม่เหมือนแหมเหมือนอ๋อดิแหมเหมือนจะกินที่ไหนหรอกฉันเนี่ยมันเรื่องพวกนี
3: ้
0: อย่าพลาดเด็ดขาดนะครับมันเป็นโอกาสของท่านกับคนที่ตั้งใจทำงานแบบนี้เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับถ้าท่านไปจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วท่านไม่ไปร้านนี้
4: ถือว่าผิด
0: โอ้โหนึกถึงความเก่าแก่โบราณจริงๆท่านผู้ชม
2: หัวอร่อยอ่ะ
0: มันเท่มากแล้วมันอร่อยมาก
3: อันนี
2: ้ไชโป
3: ๊ะไม่ใช่หัวปี
2: หัวปี
0: หูไชโป๊ะไปไหนก็ไปเลยไปและนี้แกงส้มพริกนกปลากระพงจากซุปในสวนครับ
3: รสจัดถึงเครื่อง
0: จัดจ้านมากมาก
3: รสบ้าน
2: ๆพอดีเลยนะสำหรับเรานะ
3: เนี่ยระหว่างที่หนูพูดเนี่ยน้ำลายแตกคนลิ้นรสแดง
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
6: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
7: ้วันนี้สวัสดีครับผมท่านผู้ชมต้องตื่นเต้นแน่นอนเลยนะเพราะว่าวันนี้เรามากับโปรเครื่องบดสับที่แรงที่สุดแล้วกับ Momix Power Up 799บาท
8: ราคานี้ต้องบอกว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนซื้อ1แถม2 1อะไร1เครื่องใหญ่แถมฟรีไปเลยอีก2เครื่องใหญ่เหมือนกันสเปคเดียวกันไม่ลดสเปคแต่อย่างใดถึงที่ไหนจะขึ้นราคาแต่ที่เราลดราคา
7: วันนี้กำลังในการปั่นทุกเครื่องนะครับผม 20,000 รอบต่อนาทีและยืนยันก่อนเลยว่ารับประกัน2ปีในเรื่องการใช้งานมีปัญหาเราส่งชิ้นใหม่ไปเปลี่ยนให้เลย
8: แล้ววันนี้คุณแม่บ้านจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นทำอาหารอร่อยมากยิ่งขึ้นถ้าคุณมีอุปกรณ์เตรียมอาหารดีๆแบบ Momix นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวนี้ใช้งานง่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่ามิ้งเองอ่ะเป็นคนที่แบบขี้เกียจมากๆเวลาเตรียมอาหารเนี่ยเวลาคือทำอ่ะบางครั้งอ่ะมันไม่ได้ยากนะมันยากตอนเตรียมตอนบดตอนสับเนี่ยแต่ว่าด้วยโถสเลตของเขาอันนี้คือชอบตั้งแต่การเป็นโถสเลตเรามั่นใจในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ความสะอาดได้มันจะล้างทำความสะอาดไม่เก็บกลิ่นนะคะแล้วก็ไม่เป็นที่สะสมของแบคทีเรียอันนี้สำคัญมากเวลาเราทำอาหาร
7: ครับ
8: นะคะและโถกว้างโถใหญ่ใส่ของได้เยอะแต่วันนี้สิ่งที่เราจะมาโชว์ไม่ใช่แค่ตัวโถคือตัวใบมีดของเขาใบมีด4แฉกแบบนี้แบบทอร์นาโดซึ่งเวลาคุณบดสับปั่นอาหารมันจะทำให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นในทุกการบดสับปั่นผสมนะคะซึ่งอันนี้ชอบมากๆเลยใบมีดเป็นแบบสแตนเลส4แฉกด้วยเช่นเดียวกันใส่ลงไปในนี้นะคะกับตัวโถสแตนเลสเขาจะมีที่ให้ใส่พอดีแบบเป๊ะอย่างนี้เลยนะคะสวยงามเลยนะคะนอกจากนั้นเวลาใช้งานจริงอันนี้ขออนุญาตนะคะปกติเราต้องใช้เครื่องบดกาแฟแต่วันนี้เราต้องใช้ไหมเราต้องใช้ไหมแข็งๆแบบนี้
7: ใส่ไปเลยเห็นไหมคุณผู้ชมได้ยินเสียงแก๊กแก๊กแก
8: ๊กแข็งมากนะปกติอะถ้าไม่ใช่เครื่องบดที่มีคุณภาพสูงๆหรือว่าแรงบดสูงๆอะเขาก็จะไม่สามารถบดของแข็งหรือเปลือกอะไรที่แข็งๆแบบนี้ได้
7: ถูกต้องค่ะ
8: แต่ว่าอันนี้สำหรับ Momix ของเรานะคะสามารถทำได้และที่สำคัญตัวต่อของเขามอเตอร์ของเขามีคุณสมบัติที่พิเศษมากอ
7: ่
8: ะ
7: ใช่แล้วครับผมเราสามารถที่จะกดได้2เบอร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นเบอร์1นะฮะโอ้โหเสียงดัง
8: เห็นไหม
7: ให้กดเบอร์1ก่อนโอ้โหแบบดีมากแล้วกดเบอร์2คุณผู้ชมในการปั่นของเขา 20,000 รอบต่อนาทีแบบนี้นะคุณไม่ต้องขยับโยกย้ายไปไหนเพราะว่าเขาจะปั่นหมุนวนไปแล้วหมุนปั่นไปปั่นไปแล้วอาหารหรือวัตถุดิบข้างในนะจะถูกบดและเรียกว่าละเอียดเลยจริง
8: ๆแบบนี้เหรอคะ
7: โอ้โหนี่เมื่อกี้กดกันไม่ถึง10วินาที
8: เร็วมาก
7: แล้วโชว์กับกล้องสดๆในตอนนี
8: ้
7: น
8: ี่ดูสิคะเป็นยังไงบ้าง
7: นี่คุณผู้ชมครับผม
8: ขออนุญาตเอาใบมีดออกให้
7: เอาใบมีดแล้วให้คุณผู้ชมนะได้เห็นการตัดผมขึ้นมานะฮะคุณผู้ชมครับผมตัดผมขึ้นมาคุณจะเห็นว่าผงนี้ละเอียดจริงๆด้วยเม็ดกาแฟที่ถูกบดละเอียดด้วยกำลังหมุน 20,000 รอบ
8: ต่อนาที
7: ในวันนี้นะคุณผู้
9: ู้ชมครับผมสามารถที่จะซื้อไปเหมือนร้านอาหารภัตตาคาร
8: ถูกต้อง
9: เพราะเวลาเขาทำอาหารนะฮะคุณผู้ชมเขาจะมานั่งสับหมูเหรอหมูแบบนี้เขาจะมานั่งสับทีละชิ้นเหรอไม่มีคุณผู้ชมจะบอกได้เลยว่าหมูแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมครับต้องใช้เครื่องบดสับอเนกประสงค์แบบนี้เท่านั้นปากด้านหลังนิดนึงคุณผู้ชมดูนะเรื่องของการที่เราจะใส่หมูลงไปทั้งชิ้นไม่ได้ทำอะไรเลย
8: ยังไม่ได้หั่นเลยนะ
9: หมูนี่คือหมูชิ้นแน่นๆเลยนะคุณผู้ชมปาดลงไป4ชิ้นตึ๊บตึ๊บนี่แล้ว
8: ปกติดิฉันนั่งสับนานมากคุณฮายกว
9: ่
8: าจะทำเสร็จสเตชันเนี้ยกว่าจะสับหมูเสร็จอ่ะอย่างน้อยต้องเป็น10นาที
9: แน่นอนเกินด้วยแต่คุณผู้ชมผมจะทำเสร็จใน10วินาทีฟังไม่ผิด10วินาทีคุณผู้ชมครับผมใส่มอเตอร์เข้าไปแบบนี้เสร็จแล้วคุณผู้ชมกด pause กด1กด2ให้เขาเด้งออกจากใบมีดแล้วคุณกดค้างได้เลยนับถอยหลังพร้อมกัน10 9
8: 8
9: 7
8: 6 5
9: 4
8: 3
9: 2 1 0
8: อ่ะ
9: คุณผู้ชม
8: คุณมั่นใจเหรอว่ามันเสร็จแล้ว
9: สาบานได้ว่าสดมากแล้วคุณผู้ชมเราไม่ตัดมุมกล้องแล้วดูสิเอามีดออกก่อนแล้วก็ตักให้คุณดูว่าหมูละเอียดมาก
8: โอ้
9: นี่คือกำลัง 20,000 รอบต่อนาทีไม่ได้ให้1เครื่องให้ไป3
8: เครื่อง799บาทเท่านั้นนะคะใครที่กำลังมองหาเครื่องบดสับผสมอเนกประสงค์อยู่นะคะโมมิกซ์พาวเวอร์ตัวนี้กำลังปั่นแรงมากๆประหยัดเวลาในการเตรียมอาหารและที่สำคัญอีกหนึ่งเมนูที่คนมักจะทำกันตลอดประเทศไทยเมืองไทยแกงต้องมีพริกแกง
9: อ่ะถูกต้อง
8: หรือว่าเวลาที่เรากินหลายคนติดน้ำจิ้ม
9: ใช่แล้วนะฮะซีฟู้ดเอ่ยน้ำจิ้มเอ่ยเราจะทำ
8: ขวดน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มอะไรก็แล้วแต่
9: ใส่เครื่องเคียงทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมที่มีปริมาณเยอะเนี่ย
8: คุ
9: ณไม่ต้องมานั่งทำแบบครบตำ
8: อุ้ยฉันต้องหั่นนะ
9: ตอนนี้ไม่ต้องหั่นใส่ทั้งดุ้นเลยใส่ไปเลยคุณผู้ชมครับปาดลงไปนี่
8: แล้วก็เดี๋ยวเขาปั่นหยาบก็ได้ละเอียดก็ได้
9: ใช่เขาปั่นหยาบละเอียดได้จริงแล้วคุณผู้ชมใส่วัตถุดิบลงไปแบบนี
8: ้
9: แค่นี้เองนะฮะคุณผู้ชมจะทำพริกตำพริกน้ำปลานะฮะโอ้โหหรือเราจะทำเครื่องปรุงต่างๆซีฟู้ดต่างๆได้แค่ง่ายๆเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับผมกดไปนี่คุณผู้ชม
8: pause
9: นะฮะ pause 2ที
8: ค่ะ
9: เสร็จแล้วแบบนี้เรามาปั่นพริกกระเทียมกันเลย
8: 10 9 8
9: 7
8: 6
9: 7วิพอ
8: ไม่ต้องถึง10วิหรอ
9: 7วิพออันเนี้ย okay. คือคุณผู้ชมเขาปั่น 20,000 รอบต่อนาทีไม่ต้อง10วิ
8: ไวมาก
9: คุณผู้ชมหลักวินาทีอะ
8: เดี๋ยวนะ
9: เดี๋ยวนะผมต้องค่อยๆเปิดเพราะว่าพอมันปั่นละเอียดมากใช่ไหมมันจะมีไอพริกมันจะมีไอกระเทียม
8: วิวิวิวิ
9: มาดูพร้อมกันโ
8: อ้ดูสิละเอียดมากเลย
9: ยิบเลยคุณผู้ชมครับผมตัดมา
8: อันเนี้ยคือถูกใจมากนะเพราะเป็นคนชอบทานน้ำจิ้มแล้วก็ทำน้ำจิ้มเอง
9: โอ้คุณผู้ชมครับ
8: นะพริกต้องถึงกระเทียมต้องถึงมะนาวต้องถึงอะไรเงี้ย
9: ใช่ดูสิคือเนื้ออย่างนี้มาเนี่ยคุณผู้ชมครับผม
8: อุ้ยเราชอบนะมันไม่ละเอียดเกินไป
9: คือเราพอดีเนี่ยกินแล้วได้เท็กเจอร์
8: จริง
9: ปั่นแค่7วินาทีคือเห็นแบบนี้ได้เลยทำได้เลยอยากละเอียดหรอ
8: แล้วเราชอบ
9: ไป15วิมั้ย
8: อ่ะแล้วเราชอบฝามันใสไงมันมองเห็นว่ามันละเอียดมากละเอียดน้อยเอาตามใจเราเอาตามสูตรของบ้านแต่ละคน
9: วันนี้เครื่องบดสับต้องโมมิกพาวเวอร์อัพนะฮะซื้อ1แถม2เป็นโถสแตนเลสทั้งหมดความจุ2ลิตรกำลัง 20,000 รอบต่อนาทีทั้งหมด799บาท
8: 2ปีเต็มนะคะใครที่กำลังนึกไม่ออกนะคะว่าอยากจะทำอาหารอะไรในช่วงนี้นะคะซื้ออุปกรณ์ไปก่อนพอเรามีอุปกรณ์ไอเดียเราก็จะบันเจิดทีนี้ก็จะได้ทำอาหารในบ้านนะคะไม่ว่าจะพกเดินทางไปต่างจังหวัดทำแคมปิ้งอะไรได้หมดเลยนะคะวันนี้ขอให้มีเครื่องบดสับโมมิกเอาไว้รับรองว่าอุ่นใจแน่ๆทุกเมนูจะเป็นเมนูที่ง่ายแล้วก็ใช้เวลาน้อยลงค่ะ
9: แน่นอนและเรารับประกัน2ปีอีกด้วยหายห่วงนะฮะวันนี้ทำอาหารเมนูดีๆได้ที่บ้านของคุณนะครับผมรังสรรค์เมนูได้ด้วยโมมิกพาวเวอร์อัพโทรมาก่อนเบอร์โทรขึ้นในหน้าจอและสายเข้าแน่นแล้วด้วยกับ Momic Power Up ครับเครื่องบดสับอเนกประสงค์กำลังแรงสูง 20,000 รอบต่อนาทีซื้อ1แถมอีก2ในวันนี้รวม3เครื่องคุณผู้ชมราคาที่คุณต้องจ่ายไม่ถึง 4,000 บาทไม่ถึง 3,000 บาทไม่ถึง 2,000 บาท799บาท าดโอ้โหฟังแล้วตกใจต้องรีบโทรศัพท์กันก่อนแล้วแหละเพราะว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีจำกัดจำนวนคุณผู้ชมครับผมโทร

0: ครับ02-1613233หรือทาง LINE @happych3 เลยครับ
1: โทรมากันหรือยังคะกับ Happy Hot Deal วันนี้นะคะกับเครื่องบดสับอเนกประสงค์โมมิกซ์พาวเวอร์นะคะวันนี้ต้องบอกว่าซื้อ1แถม2นะคะไม่ได้แบบว่ามอเตอร์อันเดียวแล้วโถ3อันไม่ใช่
0: ใช่
1: มอเตอร์3โถ3นะคะเรียกว่าได้ไปเลย3เครื่องแบ
0: บ
1: จุกเต็มๆวันนี้รับประกัน2ปีอันนี้คือหมายความว่าถ้าเสียเราทำไง
0: ถ้าเสียเนี่ยคุณผู้ชมเราเนี่ยแหละดูแลโดยการส่งชิ้นใหม่ไปให้เลยคุณผู้ชม
1: ดีมากนะ
0: การรับประกันของเรามั่นใจทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าซื้อกับเราแล้วจะได้ใช้สินค้าที่ดีมีคุณภาพถ้าหมดโอกาสแล้วหมดโอกาสเลยเพราะว่าตอนนี้ของนำเข้ามาเสร็จแล้วเราสั่งซื้อให้กับคุณผู้ชมตอนนี้สินค้าหมดแล้วหมดเลย799โปรโมชั่นแบบนี้หาไม่ได้จากช่องอื่น
1: ใช่
0: ไหนแล้วโทรหาเราก่อนที่นี่ที่เดียวเท่านั้นเลยคุณผู้ชมครับผมตอนนี้สายเข้าแน่นๆกันแล้วอย่ารอช้ารับประกัน2ปีเวลาหมดลงแล้วรีบโทรศัพท์มากดตอนนี้ได้เลยครับ
1: เราสองคนหมดเวลาลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับกับ Momix Power Up ครับเครื่องบดสับอเนกประสงค์กำลังแรงสูง 20,000 รอบต่อนาทีซื้อ1แถมอีก2ในวันนี้รวม3เครื่องคุณผู้ชมราคาที่คุณต้องจ่ายไม่ถึง 4,000 บาทไม่ถึง 3,000 บาทไม่ถึง 2,000 บาท799บาทโอ้โหฟังแล้วตกใจ02-1613233หรือทาง LINE @happych3 เลยครับ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึงวันที่31พฤษภาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: Raisin
1: Euro Choco Pie พายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: พบกับเราในรุ่นใหญ
3: ่ไวเซียน
2: วันนี้มีข่าวดีมาบอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้นำรถพระราชทานออกตรวจสุขภาพให้ประชาชนในชุมชนแล้วก็ถิ่นห่างไกลนะคะในทั่วทุกภูมิภาคฟรีไม่เสียเงินสักบาทเดียวค่ะไปชมกันเลยค่ะ
4: เนื่องในโอกาสเดือนมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานด้านการสาธารณสุขนำรถพระราชทานออกให้บริการประชาชนเชิงรุกอย่างตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายน2569เพื่อให้ประชาชนในชุมชนและพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยกรมการแพทย์วางแผนนำรถพระราชทานออกให้บริการทั่วประเทศ15คันจำนวน22ครั้งครอบคลุมทั้งประชาชนทั่วไปพระภิกษุสงฆ์และประชาชนกลุ่มเสี่ยงจึงขอเชิญชวนประชาชนติดตามกำหนดการออกหน่วยของรถพระราชทานในพื้นที่ของท่านและเข้ารับบริการตรวจสุขภาพได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะการตรวจพบโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาและลดความรุนแรงของโรคได
5: ้โอ้ดีจ
2: ังรีบไปกันซะนะไม่เสียค่าใช้จ่ายเลย
3: ครับ
2: รู้ไวก็รักษาได้
3: ถูกต้องครับทีนี้มาชมคลิป TikTok กันบ้างในช่องของเพนนี่จากดร.วรรณเพ็ญครับจะมานำเสนอผลงานในด้านของการผ่อนคลายในวัยเกษียณเชิญชมได้เลยครับ
6: อายุมากขึ้นหลังเกษียณต้องอยู่ด้วยตัวเองให้ได้เลยนะคะอยู่คนเดียวได้วิธีการอยู่คนเดียวได้วิธีหนึ่งของผู้ใหญ่ก็คือการอยู่กับงานศิลปะค่ะอันนี้เป็นศิลปะที่คุณยายเรียกว่ามันดาราค่ะครูของคุณยายชื่อว่าครูเอ๋นะคะครูเอ๋มันดาราลงไปค้นดูเธอเก่งมากเลยดิฉันเรียนกับเขา2ปีค่ะวันนี้แค่ขีดนะใช้ปากกานี่เข้าไปตรงกลางคุณยายทำเรียบร้อยแล้วนะเป็นวงกลมเขาเรียกว่ามันดารามัน

0: จักรวาลเลยค่ะมุมนั้นเบื่อคุณยายก็มานั่งมุมนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเช้านี้แล้วก็จิบชากาแฟไปค่ะใช้ชีวิตที่มันผ่อนคลายอยู่กับตัวเองให้ได้นะคะอายุมากขึ้นร่างกายก็ต้องเคลื่อนไหวใจก็ต้องสงบนิ่งเนี่ยอย่างนี้คุณยายเบิกบานได้ทั้งวันนะคะเพราะคุณยายมีกิจกรรมที่พึ่งพิงตัวเองกิจกรรมที่รักตัวเอง
1: ก็ได้อยู่กับตัวเองนะมีสมาธินะเพลิน
2: ครับ
1: เพลินก็เท่ากับทำเหมือนวาดรูปนั่นแหละนะสบายของพี่มาจากช่องโสภิตชิดแชทสอนทำน้ำผักปั่นเพื่อสุขภาพยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งต้องดูแลใส่ใจสุขภาพกันไปชมกันเลยค่ะ
3: อร่อยเวอร์เลยค่ะน้ำผักปั่นพร้อมกากนะคะสูตรนี้โสภิตดื่มมาเป็นเวลา20กว่าปีแล้วนะคะตอนนี้ก็63ยังคงดูแลสุขภาพภายในสู่ภายนอกค่ะมาดูกันนะคะว่าวัตถุดิบมีอะไรกันบ้างมะเขือเทศกุ้งช่ายหอมใหญ่สับปะรดผักกาดหอมแอปเปิ้ลน้ำผึ้งน้ำเปล่าอย่าลืมนะคะต้องล้างให้สะอาดแล้วใส่ทุกอย่างปั่นรวมกันให้ละเอียดที่ดื่มน้ำผักปั่นพร้อมกากเพราะกากใยของผักผลไม้จะเหมือนไม้กวาดทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่เกาะอยู่ตามลำไส้มันเป็นวิตามินที่ได้ผ่านการแปรรูปแต่ก่อนโสภิตเป็นคนไม่ค่อยกินผักเท่าไหร่เคยเป็นภูมิแพ้ด้วยและคนใกล้ตัวเราไปรักษากับแพทย์ทางเลือกเลยได้สูตรน้ำผักนี้มามันช่วยสร้างภูมิต้านทานและลดความเสี่ยงในการก่อให้เกิดโรคตอนแรกไอ้เราก็ดื่มเพราะเรากลัวนู่นกลัวนี่นะแต่เรารู้สึกว่าผลลัพธ์มันกลายเป็นทำให้เราชอบช่วยระบบขับถ่ายดีขึ้นรู้สึกสดชื่นผิวพรรณสดใสทานแต่พอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปนะคะเอาที่พอดีต่อสุขภาพค่ะดื่มทุกวันจนหมดเลยค่ะอร่อยเวอร์เลยค่ะใครลองทำแล้วเป็นยังไงมาบอกกันบ้างนะคะตอนนี้สุภิตไม่ได้แค่ทำเพื่อน้ำผักเพื่อสุขภาพอย่างเดียวนะมีคอนเทนต์ต่างๆอยู่ในช่องเรมอนเอ็กด้วยมีทริคทำสวยแต่งตัวแบบประยุกต์แบบแฟชั่นได้หมดเลยค่ะ
1: 60ทำยังไงก็สวย ก็ด้วยการดื่มน้ำผักปั่นแล้วก็แต่งตัวให้สวยด้วยคุณโสภิตแต่งตัวสวยนะแบบว่า60ยังไม่ยอมแก่
2: ใช่ไหมไม่สะดวกแก
1: ่ไม่สะดวกแก
2: ่อร่อยทั่วไทยคุณผู้ชมครับจะพาคุณชมไปกินไก่ย่างไม้ละ10บาทพี่ตู้เคยกินก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ไหม
1: ใช่
2: อันนั้นธรรมดาอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือซิ่งครับเป็นยังไงเชิญชมครับ
4: อร่อยทั่วไทยวันนี้พาไปทานเมนูเส้นที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือซิ่งใหญ่ท้องลอที่แกขับเรือเสิร์ฟความอร่อยไปตามคลองเปร่งเชื่อมจังหวัดฉะเชิงเทราสมุทรปราการมานานกว่า17ปีชาวบ้านคุ้นเคยก็มายืนรอที่ท่าน้ำมองเลยวินเทจเวอร์ยายท้องลอเริ่มซิ่งเรือออกขายทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าล่องไปตามคลองกว่า15กิโลเมตรและใช้เสียงแตรลงแสดงตนให้ลูกค้ารู้ว่ามาแล้วนะส่วนเมนูนั้นเป็นก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณมีทั้งเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นบะหมี่มีทั้งก๋วยเตี๋ยวน้ำก๋วยเตี๋ยวต้มยำและก๋วยเตี๋ยวแห้งพร้อมกับเครื่องดื่มโอเลี้ยงและชานมเย็นด้วยส่วนราคามีดังนี้ก๋วยเตี๋ยวแห้งและก๋วยเตี๋ยวต้มยำชามละ50บาทก๋วยเตี๋ยวน้ำ40บาทใหญ่ตั้งใจใส่ทั้งเส้นเนื้อหมูแดงลูกชิ้นแน่นชามทุกชามส่วนน้ำซุปใหญ่ตื่นมาต้มตั้งแต่เช้ามืดใช้กระดูกหมูหัวไชเท้าเคี่ยวจนเข้มข้นหอมหวานกลมกล่อมเป็นรสชาติแบบโบราณที่หาทานยากในปัจจุบันใครอยากชิมก็ไปรอโบกเรือยายได้นะที่ท่าน้ำศาลาสถานีอนามัยคลองเปรงหมู่12ตำบลคลองเปรงอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรายายจะซิ่งเรือผ่านประมาณ9โมงถึง10โมงทุกวันนะต่อกันด้วยไก่ย่างเสียบไม้สุดเด็ดอร่อยมากที่ตลาดเทศบาล2หรือตลาดวัดใหญ่ถนนจากการบุญตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีกับร้านลุงฉลอมที่มาพร้อมกับน้ำจิ้มรสแซ่บสูตรเฉพาะส่วนไก่เสียบไม้ขายแค่ไม้ละ10บาทเท่านั้นเองส่วนร้านเป็นจักรยานยนต์พ่วงข้างมีลุงฉลอมอายุ68ปีกับลูกชายช่วยกันย่างไก่บนเตาถ่านจนกลิ่นที่หอมฟุ้งร้านนี้เปิดขายมานานกว่า30ปีละเสิร์ฟไก่พร้อมกับข้าวเหนียวรสชาติแซ่บเผ็ดเล็กน้อยไม่หวานเลี่ยนมีทั้งเนื้อไก่ตับไส้กระดูกอ่อนและหนังไก่ใครอยากทานก็ไปกันได้ขายทุกวันตั้งแต่บ่าย3โมงจนถึงตี3ปิดท้ายกันที่ร้านหมออุทัยธานีร้านเค้กและคาเฟ่ในตึกแถวไม้เก่าแก่ย่านตลาดพัฒนาร้านนี้เก๋ตรงไอเดียเค้กที่เป็นเค้กอาหารคาวเมนูได้รับความนิยมมากก็คือเค้กหน้าลูกชิ้นที่ตัวเค้กมาในรูปแบบชามตรากไก่เพื่อให้ดูสมจริงเค้กหน้าผัดกะเพราสเต็กซี่โครงและไก่ย่างและที่แม้สุดๆก็คือเค้กที่นอนหรือเค้กปุ่น

0: พยนตร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากข่าวดังในโลกโซเชียลทางร้านเก็บรายละเอียดครบถ้วนทั้งที่นอนเก่าหมอนโดเรมอนและฟ้ากระติกน้ำมารีเมคดัดแปลงรูปคนให้เป็นหุ่นพยนต์มัดสายซิมคู่นอกจากนี้ทางร้านยังมีโซนเรเวนคลอว์ตกแต่งด้วยของสะสมจำลองเหมือนในภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์บอกเลยว่ารัดนอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มหลากหลายเมนูอาทิกาแฟสดมัทฉะและน้ำผลไม้บอกเลยว่าดีส่วนร้านเขาเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มอยากชิมอยากเก็บภาพเก๋ๆต้องมานะคะ
1: เยอะแยะไปหมดเลยนะคะสำหรับพี่ช่วงหน้าพี่จะพาไปชิมไปช็อปของดีของสมุทรสาครเขากำลังจะจัดงานใหญ่มากใครที่เป็นขาช็อปเตรียมตัวให้ดีค่ะช่วงหน้าค่ะ
2: ครับ
3: ไวน์สเฟียนี่แหละที่เรียกว่ารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ไวเซียน
4: ในฝันลูกเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต
5: ์มิวเป็นไรอ่ะ
6: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
5: ไม่มี
7: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
3: ไวน์สเฟียนี่แหละที่เรียกว่ารุ่นใหญ่
1: ค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาครคุณสรัญญาเพชรยวนหรือหัวหน้าติ๊กค่ะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
1: โอ้โหเยอะแยะอลังการเต็มไปหมดเลย
8: สมุทรสาครทั้งหมดเลยแหละครับ
9: อันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าที่ผลิตจากจังหวัดสมุทรสาครค่ะก็ถ้าพูดถึงจังหวัดสมุทรสาครเมืองประมงดงโรงงานเราก็จะเห็นสินค้าเกี่ยวกับ
8: โรงงาน
1: คือพูดง่ายๆมีโรงงานอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครเยอะมาก
9: ใช่ค่ะสมุทรสาครเอ็กซ์โป2026ค่ะ
8: จัดกี่ครั้งแล้วครับ
9: ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่7แล้วค่ะ
1: วัตถุประสงค์ค่ะ
9: วัตถุประสงค์ของการจัดงานก็คือจะเป็นการขยายช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครรวมถึงได้นำสินค้าของจังหวัดสมุทรสาครหรือว่าสินค้าที่ผลิตในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นค่ะ
1: มีทั้งผลิตภัณฑ์แล้วก็มีทั้งประกอบเป็นแพ็คเกจจิ้งใช่ไหมคะ
9: ใช่ค่ะ
1: แล้วในส่วนของอาหารทะเลเพราะสมุทรสาครนี้เขาก็มีชื่อทางอาหารทะเล
9: ค่ะอาหารทะเลภายในงานนะคะก็จะมีทั้งโซนที่เป็นอาหารทะเลสดแล้วก็เป็นโซนที่อาหารทะเลแปรรูปมาจำหน่ายให้ทุกท่าน
1: แล้วก็สินค้าพวกนี้ด้วย
9: ใช่ค่ะสินค้าพวกนี้ส่วนใหญ่ที่ผลิตในจังหวัดสมุทรสาครถ้าเราไปร่วมกิจกรรมหรือไปร่วมงานก็จะได้ราคาที่ถูกกว่าตามท้องตลาด
1: กำลังจะถามเลยเรื่องราคาซื้อจากแหล่งแล้วเนี่ยมันควรจะถูกกว่า
9: ใช่
1: ไหมคะถูกกว่าใช่ไหมคะ
9: ถูกกว่าค่ะ
1: เยอะไหมคะ
9: ก็ถูกกว่าบางอย่างก็ครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะเพราะว่าโรงงานมาเองค่ะอ
1: ย่างนี้ก็คนเหมาะกับคนที่จะซื้อไปขายต่อก็ดีเหมือนกัน
9: ในโซนนี้นอกจากจะเป็นโซนที่อาหารที่เราชิมแล้วโซนโรงงานแล้วเราจะมีอีกโซนหนึ่งก็คือโซนจับคู่ธุรกิจจับคู่ธุรกิจแต่หมายความว่าคนไหนที่กำลังดูช่องทางการจะทำธุรกิจก็สามารถมาดูได้ว่าอาจจะเป็นช่องทางนึงที่ท่านยังสนใจ
8: ได้แหล่งเลย
9: มาถึงแหล่งใช่ค่ะ
8: ไปขายต่อได้เลย
9: ใช่
8: ผมสงสัยเนี่ยเสื้อน่ะ
1: ทำไมอ่ะ
8: อันนั้นเป็นของเราเลย
1: ก็ผลิตจากที่นี่หรือเปล่าคะ
9: เราผลิตผ้าค
1: ่
9: ะ
1: อ๋อผลิตผ้า
9: ก็ทำจากนี่ส่วนลวดลายอย่างเงี้ยบางชิ้นบางอันก็จะเป็นของน้องๆหรือโอท็อปที่ออกแบบลวดลายออกมา
1: แล้วพวกนี้คะผลิตผ้าหรือว่าผลิตคืออ
9: ันนี้มีอย่างเงี้ยค่ะตัวผ้านี้จะเป็นลายที่โอท็อปหรือกลุ่มแม่บ้านที่ในจังหวัดสมุทรสาครเป็นคนทำขึ้นมา
8: ออกแบบ
9: ผ้าค่ะ
1: แล้วก็มีกระเป๋าอันนี้กระจูดใช่ไหมคะ
9: ค่ะกระจูดนี้จริงๆแล้วมันก็จะมีบางส่วนที่อาจจะเป็นสินค้าจากของจังหวัดอื่น
1: ทางใต้ส่วนมาก
9: ใช่แต่การปักลายการทำลายอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอามาเพิ่มมูลค่าสินค้าได
1: ้เอากระจูดกระเป๋าเพิ่มมูลค่าปักออกมาสวยงามนะคะ
8: ตู้ในกระเป๋าผ้าข้างหน้าก
9: ระเป๋าผ้าข้างหน้าอย่างที่
1: อันนี้ก็สวยเนี่ย
9: อันนี้ทำจากกะลามะพร้าวถ้าพูดถึงสมุทรสาครเราพูดถึงมะพร้าวน้ำหอม
1: ใช่ใช่
9: เราก็เอาเศษวัสดุเหลือใช้พวกนี้ค่ะมาดัดแปลง
1: สวยมากค่ะอันนี้สวยมากใส่เหมาะกับชุดไทยนะแบบนี้นะผ้าไทย
9: ส่วนลายผ้าอย่างที่อาจารย์เชนได้กล่าวถึงก็คือลายผ้านี้เป็นลายผ้า

0: ลายอย่างสมุทรสาคร
1: ลายอะไรนะ
0: เขาเรียกว่าลายอย่างสมุทร
1: ลาย
2: อย่าง
0: ใช่ค่ะ
2: อย่าง
0: อย่างก็
2: คือลายอะไร
0: เอาออกแบบลวดลายอย่างเงี้ยอาจจะเป็นมาจากวัดวาอารามที่ตามผนังวัดแล้วเราก็เอามาเป็นแม่พิมพ์ซึ่งแม่พิมพ์โรงงานพวกนี้ค่ะจะอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครก็พิมพ์ผ้า
1: เอกลักษณ์เนาะ
0: ค่ะ
2: เอกลักษณ์
0: ได้ผ้ามา

ดีและมีการรับรองโดยองค์การต่างๆเนี่ยก็จะมีคุณภาพดีแต่ไม่เท่าถังเช่าป่านะเพราะฉะนั้นเราเล่ามาถึงตรงนี้และมีหลายส่วนที่แหมหลายคนอยากรู้นะครับว่าโอ้ดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นนะครับแล้วจะรู้ได้ยังไงบางเดี๋ยวนี้เนี่ยข้างๆตัวเนี่ยไอ้พวกเครื่องดื่มบางชนิดก็มีถังเช่าไอ้ตรงนั้นก็มีถังเช่านี่ก็มีแคปซูลหมอผมจะรู้ได้ไงว่าไหนของจริงอันนี้ดูยากดูยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มเป็น2ตอนนะนะครับตอนนี้ก็คือดูเรื่องถังเช่าว่าการดูยังไงอ่ะมาดูกันก่อนนะครับถังเช่าเนี่ยตัวก็จะยาวๆนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้คือพืชก็คือตัวหางตรงส่วนที่มันเชื่อมกันระหว่างพืชกับสัตว์เนี่ยจะมีสารออกฤทธิ์ที่ชื่อคอร์ดิซิปินเนี่ยจะนับรูปร่างสีแดงๆเหมือนคลั่งถ้ามันๆแดงๆเยอะๆแสดงว่าดีมากถ้าไม่มีเลยเนี่ยแสดงว่าไม่ค่อยดีรสชาติทานเข้าไปจะรู้สึกเหมือนเห็ดรู้สึกเหมือนพืชชนิดหนึ่งกลมกล่อมอร่อยแข็งๆนะครับเขาเป็นพืชอมตะนะคุณเอาถังเช่ามาตุ๋นทุกวันไปเรื่อยๆ7วันต่อสัปดาห์ดึงขึ้นมาไม่เปื่อยนะนะครับนี่คือสิ่งที่ในบางประเทศเขาเอามาตุ๋นเอาของดีไปกินหมดแล้วแล้วเอาตัวที่เหลือมาใส่กระปุกขายคุณอันนี้เขาเรียกซื้อมาแพงแต่ไม่มีตัวเหลือแล้วเหมือนโดนเอาหัวเชื้อไปหมดแล้วนะครับเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนมากหมอก็ไม่สามารถบอกได้ว่าอันไหนเจ๋งไม่เจ๋งต้องลองชิมดูนะครับตัวนี้คือพืชสมุนไพรที่ผมเนี่ยกับทีมแพทย์เนี่ยลงไปวิจัยกันจริงๆจังๆและเยอะนะนะครับเพราะผมมีความเชื่อและผมรับประทานกับตัวเองแล้วได้ผลนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งที่มีค่ามากกว่าทองเนี่ยหรือตัวถังเช่านี้เนี่ยแน่นอนอะไรที่คุณขายได้ราคาจะตามมาด้วยของปลอมเพียบเต็มตลาดไปหมดเพราะฉะนั้นแล้วข้อที่1คือเรามาดูคุณประโยชน์ก่อนนะครับถังเช่ามีโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์และมีตัวสำคัญที่ชื่อคอร์ดิซิปินประโยชน์ของถังเช่ามีอะไรบ้างข้อที่1นะครับถังเช่านี้สามารถช่วยการทำงานของอินซูลินให้ทำงานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วประโยชน์ข้อที่1ของถังเช่าคือช่วยลดน้ำตาลในเลือด2ตัวถังเช่าเองสามารถเพิ่มการทำงานของไตทำให้คนไข้ที่เป็นเบาหวานน้ำตาลจะลดไตจะดีการปัสสาวะจะคล่องเนื้อไตกลับมาทำงานดีขึ้นแค่2อย่างนี้ก็ถือเป็นประโยชน์อันมหาศาลแล้วนะครับทั้งฝั่งเบาหวานสามารถช่วยเพิ่มเบต้าเซลล์ในตับอ่อนได้ทำให้การจับของน้ำตาลดีขึ้นกว่าเดิมน้ำตาลก็ลดนะครับ3คือสารตัวนี้เนี่ยพอมันเป็นโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์และพวกตัวออกฤทธิ์โปรตีนหลายๆตัวเนี่ยทำให้เขามีส่วนช่วยในการฟอกออกซิเจนเมื่อฟอกออกซิเจนเยอะเพิ่มเม็ดเลือดแดงได้เยอะเพิ่มการขนส่งได้เยอะทำให้ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้กันแพร่หลายมากในกองทัพโอลิมปิกจีนนี่ผมลงไปเซอร์เวย์นี่กินเกือบทุกคนเพราะเขามีงบประมาณนะครับเมื่อกินแล้วทำให้เราไม่เหนื่อยมีกำลังวังชามีความฟิตมีความรู้สึกที่ดีขึ้นแข่งกีฬาได้มากเพราะฉะนั้นแล้วนักกีฬาที่ทำลายสถิติโลกที่เล่าให้ฟังครั้งที่แล้วตัวจามารีหรือตัวแยกที่กินอยู่ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งนิกเนมอีกอย่างนึงที่คนจีนเขาเรียกไวอากร้าแห่งเทือกเขาฮิมาลัยคือยาปลุกสมรรถภาพทางเพศนะครับมีงานวิจัยอยู่หลายชิ้นทีเดียวในยุโรปที่การกินถังเช่าหรือคอร์ดิเซปชินเนซิสแล้วสามารถช่วยเพิ่มสเปิร์มได้เกือบ 300% เพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับท่านผู้หญิงได้ด้วยเพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับคุณผู้ชายได้ด้วยเมื่อออกซิเจนเยอะไม่ใช่ยากระตุ้นเหมือนไวอากร้าแต่เป็นตัวที่ทำให้หลอดเลือดเราส่งฉีดสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นงั้นข้อดีของการที่นึกว่าเป็นไวอากร้าไม่ใช่การกระตุ้นหัวใจแต่เป็นการทำให้ performance หรือประสิทธิภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นนี่เป็นการกระทบชิงไม่ต้องห่วงเรื่องหัวใจวายตายคาอกนะสิ่งที่หมอพูดไปมีงานวิจัยเกิน100ชิ้นไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนและไม่มีนี่คือสาเหตุทำไมราคาถังเช่าสูงขึ้นตอนมีการวิจัยน้อยๆโลนึงประมาณสักหมอเริ่มติดตามถังเช่าตั้งแต่กิโลละประมาณแสนเดียว5ปีที่แล้วนะครับปีต่อมาพอมีงานวิจัยจากฝั่งยุโรปออกมามากขึ้นก็เป็นโลละ 200,000 800,000 1ล้าน2ล้าน3ล้านแพงที่สุดเท่าที่ได้ยินตอนนี้คือถังเช่าที่อยู่แล้ว6ปีไม่เก็บเลยคือตัวจะใหญ่มาก 7-8 ล้านนะครับตัวนึงนี่ตกราคาประมาณตัวละ 3,000 นะนะครับสำหรับตัวโตๆเนี่ยตัวเล็กๆก็ประมาณตัวละ 1,800 มีเหมือนกันจะใหญ่จะเล็กนี่ก็มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันนะครับคือช่วยได้ทั้งคู่แหละนะครับส่วนที่ออกฤทธิ์ได้เยอะคือถังเช่านี้สามารถช่วยในการลดการอักเสบของร่างกายมนุษย์ภาษาแพทย์ก็เรียกช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน6หรืออินเตอร์ลิวคิน6ช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน10หรืออินเตอร์ลิวคิน10ช่วยลด TNF อัลฟาหรือตัวก่อมะเร็งเคยเกิดขึ้นช่วยเพิ่มเม็ดเลือดขาวหน่วยเพชฌฆาตที่ชื่อว่า natural killer cell หรือหน่วยฆ่าธรรมชาติ

0: นี่คือประสิทธิภาพที่สูงสุดของถังเช่าว่าช่วยในการป้องกันมะเร็งเพราะทำให้เม็ดเลือดขาวเราวิ่งฆ่าเซลล์เนื้องอกได้ไวกว่าเดิม Natural Killer Cell ในปัจจุบันนี้มีการตรวจได้ในเลือดนะครับในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มีหน่วยสังหารเยอะเซลล์มะเร็งจริงๆหมอมีความเชื่อว่าเรามีตั้งแต่เกิดแล้วเซลล์มะเร็งก็คือการแบ่งตัวของผิวหนังเนี่ยคนเราเกิดมาก็มีกี่ใครแต่พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเรามีทหารหรือ Natural Killer Cell เนี่ยน้อยลงตอนเรามีเยอะๆเนี่ยเต็ม100เนี่ยสมัยเราอายุ20เราอาจจะมี100นึงพอเรามีตัวเนื้องอกเกิดขึ้นเขาก็ไปฆ่าทิ้งหมดมันก็ไม่โตพอเราแก่ขึ้นตัวนี้ก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงพอเราอายุมากๆเนี่ยเท่ากับว่าทหารไอ้พวกตัวศัตรูมันอยู่เท่าเดิมแหละแต่ทหารเราเหลือน้อยมากมันก็แอบโตตรงนั้นแอบโตตรงนี้ Natural Killer Cell ก็ไปฆ่าไม่ทันหรือเพชฌฆาตไปไม่ไหวตัวพวกนี้เองก็เลยเป็นตัวฟอกทั้งเม็ดเลือดแดงทั้งเม็ดเลือดขาวให้ทำงานได้ไวขึ้นมันถึงเป็นพืชที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับเพิ่มเซลล์สมองลดน้ำตาลในเลือดช่วยเรื่องไตเพิ่มประสิทธิภาพร่างกายเพิ่มประสิทธิภาพทางเพศกินเข้าไปแล้วรู้สึกฟิตดีไม่เหนื่อยเลยร่างกายแข็งแรงเหลือเกินยังไม่ค่อยมีหรือผมยังไม่เจอว่ามีอันไหนที่กินเยอะเกินไปแล้วเป็นพิษนะนะครับแต่ถังเช่านี่ต้องระวังว่าเวลากินเยอะเกินไปเนี่ยโดยราคาที่สูงมากทำให้มีถังเช่าหลายที่ที่ผมไปซื้อมาแล้วเนี่ยมีการใส่ลวดไว้ข้างในเพื่อทำน้ำหนักมีการปนเปื้อนปลอดตะกั่วเพื่อให้หนักขึ้นนั่นคือสิ่งที่กินเข้าไปแล้วเป็นพิษงั้นแล้วเนี่ยประชาชนที่จะซื้อกินให้ดูให้ดีเพราะดูยากด้วยนะนะครับเอาเป็นว่าถ้าเราจะกินถังเช่าแล้วได้มาจากไหนก็ตามเนี่ยกรุณามาพบแพทย์แล้วก็เจาะเลือดดูโลหะหนักดูปลอดดูตะกั่วดูสารหนูดูโลหะเป็นพิษในโรงพยาบาลประมาณสัก3เดือนครั้งถ้ากินแล้วขึ้นนี่ไม่เอาละแสดงว่าล็อตนี้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอฝากเอาไว้ว่าถังเช่าเราก็ดูเอาว่าอย่างน้อยๆเมืองไทยเนี่ยบางตัวก็มีอย.นะถ้ามีอย.แล้วก็ถือว่าตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัยจะมีสารออกฤทธิ์เยอะหรือน้อยนั้นอีกเรื่องนึงนะครับถ้าแพงมากก็อาจจะมีอยู่เยอะหน่อยถังเช่าธรรมชาติหายากไม่มีขายหรอกบนท้องตลาดส่วนใหญ่ปลูกเอาทั้งนั้นนะครับกับอีกส่วนนึงคือมีการวิจัยเอาพันธุ์ถังเช่าไปทำเป็นเห็ดเป็นอะไรก็ตามก็ยังไม่มีบทสรุปนะครับว่ามันจะดีเท่ากับถังเช่าพืชที่เขาทำกันมาแล้วมีการวิจัยที่เยอะนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ฝากเป็นความรู้ดีกว่านะครับแต่ไม่ได้ชี้นำว่าต้องไปหามากินให้ได้นะนะครับเพราะหลายตัวในตลาดหมอก็ลงไปเช็คยังไม่ครบนะครับในตอนต่อๆไปเมื่อเช็คครบแล้วจะมาบอกว่าตัวไหนมีเยอะตัวไหนมีน้อยหรือสารออกฤทธิ์ตัวไหนเข้มข้นตัวไหนมีน้อยหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นฝากไว้สำหรับเรื่องถังเช่าหนอนมหัศจรรย์อาทิตย์นี้สวัสดีครับ
1: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping

ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายค่ะโปรตีนในร่างกายของเรานะคะมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบถึง 80% ด้วยกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวผมเล็บนะคะเนื้อเยื่อต่างๆหรือแม้กระทั่งน้ำในข้อต่อของเรานะคะตามหัวเข่าตามข้อต่างๆก็มีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบค่ะเพื่อช่วยในความยืดหยุ่นแล้วก็หล่อลื่นนะคะและเมื่ออายุเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะการสร้างคอลลาเจนของร่างกายก็จะลดลงเรื่อยๆเช่นเดียวกันค่ะเราจะสังเกตได้ว่าเมื่ออายุเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเข้าเลข4นะคะผิวหนังจะเริ่มมีริ้วรอยมีรอยเหี่ยวย่นแล้วก็เริ่มแห้ง

0: เล็บก็จะเริ่มปอกหักง่ายผมที่เคยดกดำเป็นเงาก็จะเริ่มรู้สึกแห้งกระด้างผมร่วงแล้วก็ผมบางลงนะคะและคอลลาเจนนะคะจะมีอยู่บริเวณผิวชั้นล่างค่ะเป็นชั้นหนังแท้หรือว่าชั้นเดอร์มิสค่ะซึ่งอยู่ลึกลงไปนะคะการทาครีมหรือว่าการทาโลชั่นเนี่ยลงไปไม่ถึงค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อจะช่วยกระตุ้นในการสร้างคอลลาเจนของร่างกายเนี่ยต้องช่วยโดยการรับประทานคอลลาเจนเข้าไปค่ะแต่การรับประทานคอลลาเจนเพื่อให้มีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อสุขภาพของเรามากที่สุดประกอบไปด้วย3ข้อหลักๆที่เราควรปฏิบัตินะคะซึ่ง3ข้อนี้นะคะเป็น3ข้อที่อัปเดตแล้วก็เป็นข้อมูลการวิจัยด้วยนะคะข้อที่1เลยนะคะเป็นข้อที่สำคัญมากๆการเลือกชนิดของคอลลาเจนค่ะเป็นผลวิจัยของเยอรมันนะคะควรเป็นคอลลาเจนชนิด Bioactive Collagen Peptide ค่ะเขาได้ทำการวิจัยนะคะในกลุ่มผู้หญิงนะคะที่มีอายุ35ถึง65ปีนะคะให้รับประทานคอลลาเจนชนิดนี้นะคะวันละ 2.5 กรัมค่ะเป็นเวลาติดต่อกันนะคะ 4-8 สัปดาห์ค่ะผลที่ได้นะคะพบว่าผิวของผู้ร่วมการทดลองเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นลดริ้วรอยรอบดวงตาได้ 7-20% แล้วก็ได้มีการทำการวิจัยเพิ่มเติมนะคะในหญิงที่วัย 20-50 ปีนะคะให้รับประทานต่อเนื่องเป็นเวลา6เดือนนะคะก็พบว่าช่วยลดเซลลูไรท์แล้วก็ช่วยลดการหักเปาะของเล็บได้ด้วยนะคะข้อที่2นะคะการกินคอลลาเจนให้ได้ผลนะคะจะต้องกินปริมาณโปรตีนให้เพียงพอด้วยค่ะเนื้อเยื่อทุกส่วนของเราประกอบไปด้วยโปรตีนโปรตีนมีหน้าที่ในการสร้างแล้วก็ซ่อมแซมเนื้อเยื่อนะคะ 80% ของโปรตีนก็คือคอลลาเจนเพราะฉะนั้นคอลลาเจนกับโปรตีนมันจะทำงานร่วมกันส่งเสริมกันค่ะถึงแม้ว่าเราจะรับประทานคอลลาเจนเพียงพอแล้วก็ตามแต่หากขาดโปรตีนในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็สร้างเนื้อเยื่อใหม่คอลลาเจนก็ไม่สามารถทำงานได้ดีเต็มประสิทธิภาพใน1วันนะคะโดยปกติคนทั่วไปต้องการโปรตีนวันละประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมค่ะสมมติว่าคุณหนัก50กิโลกรัมเท่ากับว่าใน1วันนั้นคุณต้องการโปรตีนประมาณ50กรัมค่ะและข้อที่3ก็คือเวลาเรารับประทานคอลลาเจนเข้าไปแล้วเนี่ยรับคอลลาเจนอาจจะไม่ได้นำไปใช้ได้อย่างเต็มที่เพราะอาจจะถูกย่อยแล้วก็ถูกทำลายไปบ้างบางส่วนตั้งแต่กระเพาะอาหารแล้วเพราะฉะนั้นการรับประทานวิตามินที่ช่วยชะลอในการสลายคอลลาเจนก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะมีวิตามินอยู่3ตัวนะคะที่จะช่วยชะลอการสลายคอลลาเจนก็คือวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะรับประทานคอลลาเจนแล้วโปรตีนโอเคแล้วอย่าลืมรับประทานวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E เพิ่มด้วยนะคะเพื่อชะลอการสลายคอลลาเจนค่ะและอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่แม่จ๋านำมาฝากก็คือการรับประทานคอลลาเจนให้ร่างกายสามารถย่อยแล้วก็ดูดซึมนำไปใช้งานได้ดีควรรับประทานในขณะท้องว่างนะคะถ้าก่อนอาหารก็คือก่อนอาหารอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าอยากรับประทานหลังอาหารต้องรับประทานหลังอาหารไปแล้ว2ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมและนำคอลลาเจนไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะแม่จ๋าก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยให้สาวๆมีผิวพรรณที่สดใสเต่งตึงมีความสุขและสดใสนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์แล้วแบ่งปันให้เพื่อนๆคนอื่นของเราได้ทราบด้วยนะคะ
1: สั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ว

0: สมุนไพรน่ารู้มะรุมเป็นพืชผักพื้นบ้านของไทยมีประโยชน์มากมายทั้งด้านอาหารและยาเป็นไม้ยืนต้นที่ปลูกง่ายโตเร็วใบรูปไข่มีรสหวานมันผลเป็นฝักยาวเปลือกสีเขียวมีเมล็ดเป็นรูปสามเหลี่ยมมะรุมเป็นสมุนไพรไทยสารพัดประโยชน์สรรพคุณทางยาสามารถฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียบางชนิดได้อย่างเชื้อราบนหนังศีรษะนอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาอาการปวดตามข้อช่วยรักษาโรคระบบทางเดินหายใจอย่างโรคภูมิแพ้มะรุมยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงผิวพรรณให้อ่อนนุ่มไม่แห้งกร้านอีกด้วย
1: สั่งซื้อชามะรุมทั้ง5เพื่อสุขภาพของคุณได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง1-800-341-4041มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

้ป่วยมะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่เขาแสวงหาอยู่แล้วอะไรที่มันเป็นยาวิเศษที่จะทำให้เขาหายได้เนี่ยก็จะเชื่อต่อๆกันยิ่งเดี๋ยวนี้สังคมมันออนไลน์โซเชียลเนี่ยมันค่อนข้างเยอะพอมีใครส่งข้อมูลอะไรมาเนี่ยถ้ามันตรงกับโลกของตัวเองเนี่ยก็จะเชื่อเอาตัวเองเป็นหนูทดลองเลยอ่ะก็คือเขาไม่มีทางเลือกแล้วเพราะเขามองว่ามันอาจจะเป็นทางนี้แหละที่มันจะช่วยทำให้โรคของเขาหายแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงมากกว่าแล้วจริงๆเนี่ยไอ้พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือพืชผักสมุนไพรบางตัวมันมีผลในเชิงป้องกันแต่นั่นไม่ได้แปลว่ามันมีผลในการรักษานะคะบางครั้งมันจะทำให้ภาวะความรุนแรงของโรคมันเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งเนี่ยค่ะก็เนื่องจากว่าเวลาเรากินแคปซูลอะไรก็ตามต่อครั้งเนี่ยพอเรามาทำเป็นผงแห้งเนี่ยปริมาณที่ได้รับมันจะค่อนข้างสูงสมมติว่าเราจะกินเมล็ดมะลุมอย่างเงี้ยมันอาจจะขมถูกไหมฮะเราก็อาจจะกินได้สักแค่ทีละเม็ดเดียวเราอมเม็ดมะลุมแค่เม็ดเดียวแค่นี้มันหายเจ็บคออย่างเงี้ยแต่ถ้าพอเอามาใส่ในแคปซูลมันอาจจะรวมจากเมล็ดหลายๆเมล็ดเพื่อให้มันมาอยู่ในแคปซูลเดียวกันกินเป็นแคปซูลก็ไม่ขมก็กินได้2เม็ด3เม็ด4เม็ดก็ได้ยิ่งคนขายบอกให้กินเยอะๆก็ยิ่งกินเยอะอันนี้คือเริ่มเป็นความเสี่ยงแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ถูกลิมิตด้วยความอิ่มเพราะนั้นบางคนบอกว่าอุ๊ยมะรุมมันดีนะก็พยายามหามากินในรูปของอาหารถ้ากินในรูปของอาหารเราไม่ค่อยห่วงอะค่ะเราไม่ค่อยห่วงผู้บริโภคเพราะเนื่องจากว่าพอในรูปของอาหารเราคงไม่สามารถทานแกงส้มมะรุมทุกๆวันซ้ำๆๆมันมีความเบื่อเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้ากินเป็นแคปซูลเรากินได้ทุกวันนะคะและนี่คือความต่างของการกินในรูปแคปซูลกับกินในรูปของอาหารตอนที่เราทำการศึกษาวิจัยเรื่องมะรุมเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าสถาบันโภชนาการเนี่ยเรามองในเรื่องของพวกอาหารที่จะมีศักยภาพในแง่ของการที่มันช่วยป้องกันมะเร็งหรือว่าถ้าคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเขาจะกินอาหารอะไรที่มันจะช่วยทำให้บรรเทาอาการหรือทำให้การแพร่กระจายเนี่ยมันลดลงเราก็เลยต้องพยายามมามองค่ะว่าผักอะไรที่มันน่าจะมีศักยภาพอะค่ะเราก็ใช้หลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นมะรุมเป็นผักชีฝรั่งเป็นสตอเป็นมะระเป็นฟักทองเป็นอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยผลตอนที่เราคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยเราเจอว่ามะรุมเป็นตัวที่น่าสนใจว่ามันน่าจะมีศักยภาพเพราะมันสามารถลดการอักเสบได้สาเหตุหนึ่งของมะเร็งลำไส้เป็นเรื่องของการอักเสบด้วยเราก็เลยเริ่มจากมะรุมก่อนเวลาเราศึกษาเรื่องของมะเร็งเนี่ยนะคะมันเป็นการยากนะคะที่อยู่ดีๆเราจะเอาอาหารที่เรายังไม่รู้ศักยภาพเลยหรือพืชผักอะไรก็ตามหรือสารอะไรก็ตามไปให้ผู้ป่วยมะเร็งกินเราไม่สามารถที่จะเอาเขาเนี่ยมาอยู่ในการทดลองเราได้เพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ป่วยอยู่แล้วอยู่ดีๆจะไปบอกว่าคุณหยุดรักษาคุณมากินมะรุมที่เราจะศึกษาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราก็จะมีสัตว์ทดลองคือหนูนะคะคือเราออกแบบงานวิจัยให้เทียบเคียงกับที่ว่ามันจะมีคน

สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งกินเพื่อป้องกันกับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นในเชิงของการรักษาใช่ไหมคะเราก็เอาหนูทดลองมากลุ่มหนึ่งนะคะกินฝักมะรุมต้มในเชิงของการป้องกันโรคให้กินมะรุมไปก่อนสัก2อาทิตย์แล้วหลังจากกินไปแล้ว2อาทิตย์เราก็จะให้สารก่อมะเร็งลำไส้เนี่ยให้เขาเพื่อให้กระตุ้นให้เขาเกิดก้อนมะเร็งเกิดขึ้นแล้วเราก็เลี้ยงหนูไปประมาณสัก15-16 สัปดาห์ก็นานประมาณ4เดือนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราศึกษาก็คือเป็นหนูที่เรามองว่าเทียบกับผู้ป่วยมะเร็งนั่นคือเป็นมะเร็งแล้วแล้วก็อยากจะมากินเพื่อที่แบบจะรักษานะแล้วก็กระตุ้นให้หนูทดลองเนี่ยเป็นมะเร็งก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเอาอาหารที่ผสมกับฝักมะรุมต้มเนี่ยให้หนูเขากินก็นานประมาณ4เดือนเราก็จะมีการปรับความเข้มข้นที่ผสมในอาหารด้วยนะคะเทียบกันเราก็จะเจอว่าในหนูกลุ่มที่ได้รับฝักมะรุมต้มในเชิงป้องกันเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะพบว่ามันเปลี่ยนแปลงตามปริมาณเปอร์เซ็นต์ของมะรุมที่ผสมในอาหารด้วยแปลว่าถ้าเปอร์เซ็นต์ของมะรุมเพิ่มขึ้นในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยมันลดลงอันนี้คือในเชิงป้องกันนะคะแล้วก็ทีนี้พอในเชิงของการรักษาหนูกลุ่มที่เป็นมะเร็งแล้วเราก็จะเจอว่าใน3กลุ่มที่เราให้ขนาดโดสต่างกันที่ผสมในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะมันก็ลดลงทั้งโดสต่ำโดสกลางโดสสูงเนี่ยปรากฏว่าโดสต่ำกลับให้ผลดีกว่าโดสสูงในแง่ของการลดเพราะฉะนั้นที่บอกกันว่าต้องกินเยอะๆมันถึงจะดีเนี่ยมันไม่เสมอไป

0: อยู่ในเมนูอาหารเนี่ยเรามองว่าเรายังติดกับรสชาติของความอร่อยเรายังติดกับรสชาติของความหลากหลายไอ้ด้วยความที่เมนูที่มันหลากหลายเนี่ยค่ะเขาจะได้สารอาหารที่มันหลากหลายไปด้วยมันจะมีผักอย่างอื่นที่มันมีองค์ประกอบอื่นอยู่ด้วยมีเนื้อสัตว์มันมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันเริ่มมีสารอะไรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นไม่ใช่เดี่ยวๆของมะรุมแล้วเพราะนั้นอันตรายหรือความเสี่ยงเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับไปกินในรูปของแคปซูลคนที่มักจะกินในพวกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมักจะมองว่าตัวเองอาจจะขาดตัวนั้นตัวนี้หรือมองว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วแล้วพยายามแสวงหาเหมือนยาวิเศษอ่ะสิ่งที่เรากลัวก็คือว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยละเลยการรักษาทางการแพทย์ที่ควรจะได้รับเพราะมาหลงเชื่อกับสื่อพวกนี้เพราะในความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งมันอาจจะได้ผลกับคนหนึ่งคนแล้วก็ส่งข้อมูลต่อๆกันไปเพราะนั้นการรับฟังสื่อพวกนี้ค่ะบางครั้งเนี่ยเราต้องรอบคอบหรือเราต้องพิจารณาดีๆว่ามันมีข้อมูลที่มันมีการศึกษาวิจัยรองรับไหมและตัวเราใช่ไหมคือคนที่มีสภาวะแบบนั้นมันไม่ใช่มันมารุมมันจะโอ้โหสารพัดหรือผักอะไรที่มันจะรักษาได้ทุกโรคมันจะไม่ใช่ก็ต้องดูว่ามันเป็นปัญหาของเราด้วยหรือเปล่าแล้วเราถึงจะเลือกในสิ่งที่เหมาะค่ะ
1: รับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

พลิกวิธีใช้แตะพลิกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือทาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจัดกระจายเล่นลมอย่ามองสูดพลิกนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอ

0: ที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสูดดมอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้อย่ามองสูตรคลิกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้อย่ามองขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูตรดมคล้ายกับอย่ามองคลิกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงอย่ามองขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยาหมองคลิกครับดีจริงๆครับ
1: แก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อยปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงยาหมองสุดพลิกปวดคอกระดูกและเส้นเอ็นหรือการไซนัสนึกถึงยาหมองสุดขิงยาหมองสุดพลิกและสุดขิงสูตรพิเศษจากเน็ตช้อปปิ้งผลิตจากสมุนไพรปลอดสารพิษผลิตโดยเภสัชกรแผนโบราณ

ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานาน

0: การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA ค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้

นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: ในช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติ๊กเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
1: เครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนไปร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกดจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมก็ค่อยๆเอาใกล้ๆให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อายุวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราต้องทำให้ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะฉะนั้นส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าอาจจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีเพราะข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่ม

0: ความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขนาดนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนจนมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20 นาที 30 นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายๆอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบนึงนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเขามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนยินบอกว่าต้นไม้นี่ถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะครอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่ครอนง่ายเหมือนนักมวยถ้าขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: แข็งแรงมากแนช้อปปิ้งขอแนะนำแบบบูเวเนก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวีเนก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติ๊กเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
2: สาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมอง
3: การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐคำนี้ทุกคนคงเคยได้ยินกันจนชินชาแต่ถึงอย่างไรสุดท้ายแล้วเราทุกคนก็คงหนีไม่พ้นกับคำว่าเกิดแก่เจ็บและตายโดยข้อมูลสถิติของกระทรวงสาธารณสุขของไทยเผยถึงโรคที่คนไทยป่วยมากที่สุดซึ่งได้แก่โรคมะเร็งโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคเบาหวานจากการศึกษาพบว่าในปี2554มีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุเหล่านี้รวม 138,027 รายคิดเป็น1ใน3ของผู้เสียชีวิตจากทุกสาเหตุที่มีจำนวนถึง 414,670 รายเลยทีเดียวแม้ว่าเรา จะรู้ถึงสาเหตุที่มาของอาการป่วยของโรค

ต่างๆเหล่านี้แล้วก็ตามแต่ด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของเราท่านๆเราจึงไม่สามารถที่จะป้องกันหรือเลือกที่จะป่วยหรือไม่ป่วยได้

0: รักษาให้อวัยวะต่างๆที่เปรียบเสมือนเครื่องจักรให้ดีอยู่เสมอจึงเป็นเรื่องสำคัญผ่านการดูแลสุขภาพบนวิถีทางของธรรมชาติจากสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นสู่การดูแลสุขภาพของมนุษย์อย่างยั่งยืนด้วยสาหร่ายเกลียวทอง
1: เรื่องคุณประโยชน์ของสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพูด3วันก็ไม่มีวันจบอ่ะเพราะมันเยอะมากเขาเป็นพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษปรุงอาหารสร้างตัวเองให้ตัวเองได้แล้วเป็นสัตว์คือมีโปรตีนสูงมีโปรตีนมีวิตามินเกลือแร่เยอะมากในตัวเขาเพราะฉะนั้นเขาก็เวลาเรารับประทานสาหร่ายเกลียวทองเข้าไปเขาก็จะไปเสริมสร้างส่วนต่างๆของร่างกายเราที่ขาดแคลนทำให้เรารู้สึกสดชื่นทั้งวันถ้าเผื่อได้ทานสาหร่ายในตอนเช้า
2: จากหนังสือของหมอญี่ปุ่นที่เขาเขียนไว้200กว่าหน้าเนี่ยโดยเฉพาะในบทที่3เนี่ยเขาจะพูดว่าสาหร่ายตัวนี้ดีสำหรับคนที่เป็นโรคตับอักเสบสาหร่ายตัวนี้สาหร่ายเกลียวทองเนี่ยดีสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานสาหร่ายเกลียวทองดีสำหรับคนเป็นโรคลิ้นจางซึ่งจากผลการตรวจของหมอจากที่ได้กินสาหร่ายเกลียวทองก็ดีขึ้นหมดและโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคไตเนื่องจากการกินยามากหรือการได้รับโลหะหนักหรือสารพิษไอตัวไบโคไซเยนตัวนี้ก็จะเป็นตัวกำจัดสารพิษซึ่งมีงานการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ของญี่ปุ่นยืนยันนั่นก็จะเป็นประโยชน์ของสารสีน้ำเงินซึ่งมีมากในสาหร่ายเกลียวทอง
0: ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวทำให้สาหร่ายเกลียวทองนั้นเหมาะอย่างยิ่งกับผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพและผู้ที่ไม่ป่วยที่ต้องการเสริมสร้างภูมิต้านทานนับเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่หาได้ยากจากยาหรือสมุนไพรต่างๆเรียกได้ว่าทานเพื่อเป็นทางออกสู่สุขภาพที่แข็งแรงสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยและด้วยการเพาะเลี้ยงวิจัยรวมถึงกระบวนการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานจึงได้ออกมาเป็นสาหร่ายเกลียวทองสายพันธุ์ไทยที่ได้รับการยกย่องและยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นสาหร่ายเกลียวทองสายพันธุ์ที่ดีที่สุดของโลกและเป็นอาหารเสริมที่มีคุณประโยชน์สูงสุดที่สุดของการดูแลสุขภาพที่ใครๆต่างเลือกอันดับหนึ่งแห่งยุคนี้กับสาหร่ายเกลียวทองอาหารมหัศจรรย์ที่มีค่าและให้ประโยชน์กับมนุษย์หนึ่งเดียวของภูมิปัญญาไทยที่ถูกกล่าวขานให้เป็น Manna from Heaven หรือยาทิพย์จากสวรรค์ที่สร้างมาเพื่อคนทุกคน
3: เพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทาน

านวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย

0: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Net Shopping ขอเสนอ Aura Blood Sugar Support ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนช Shopping
2: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราจะมาขอแนะนำนะคะเห็ดหลินจือกับการรักษาโรคภูมิแพ้ค่ะไปดูกันเลยค่ะบทนำนะคะโรคภูมิแพ้นะคะเป็นโรคที่เกิดจากร่างกายของเรานะคะที่มีปฏิกิริยาโต้ตอบนะคะสารก่อภูมิแพ้นะคะหรือสติมูแลนต์นะคะหรือแอนติเจนนะคะที่มากระตุ้นนะคะร่างกายค่ะโดยนะคะสารกระตุ้นการเกิดภูมิแพ้เนี่ยก็จะมีนะคะปัจจัยการกระตุ้นนะคะโดยจะขออธิบายนะคะเน้นไปที่โรคภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจนะคะอาการของระบบทางเดินหายใจที่มีอาการภูมิแพ้นะคะเช่นน้ำมูกไหลจามคันนะคะคัดจมูกนะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยโรคภูมิแพ้อากาศเนี่ยอาจมีอาการรุนแรงเช่นไอแน่นหน้าอกหรือถ้ารุนแรงมากก็มีอาการหอบมีอาการหอบหืดสาเหตุของโรคภูมิแพ้นะคะคร่าวๆในคนไทยส่วนมากนะคะจะเป็นไรฝุ่นเป็นอันดับแรกนะคะรองลงมาจะเป็นเกิดจากการแพ้ขนแมลงสาบหรือรังแคของสัตว์เลี้ยงเช่นแมวสุนัขเกสรพืชเชื้อรานะคะส่วนการแพ้อื่นๆนะคะที่พบได้นะคะก็คือการแพ้นมวัวไข่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นระบบทางเดินหายใจนี่คือจะมีอาการแพ้อย่างรุนแรงค่ะการรักษาอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะพบว่าสารประกอบสำคัญในเห็ดหลินจือนะคะมีส่วนช่วยนะคะในการยับยั้งนะคะการสร้างฮิสตามีนนะคะของเซลล์ในร่างกายแล้วก็มีบทบาทสำคัญนะคะในการลดกระบวนการอักเสบนะคะเพื่อบรรเทาอาการนะคะไอจามคัดจมูกแล้วก็อาการผดผื่นคันที่ผิวหนังได้ด้วยค่ะค่ะมาเริ่มกันที่สาเหตุของอาการของโรคภูมิแพ้เลยนะคะหลักๆนะปัจจุบันนะคะได้แบ่งสาเหตุของการเกิดโรคนะคะเป็น2กลุ่มใหญ่นะคะก็คือกลุ่มพันธุกรรมกับกลุ่มที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมนะคะโรคนี้นะคะมีสาเหตุหนึ่งนะคะจากพันธุกรรมนะคะหากมีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคนี้ก็อาจส่งผลให้อาการรุนแรงขึ้นแล้วก็มีการแสดงอาการแพ้นะคะและก็แสดงออกมาของระบบต่างๆของร่างกายค่ะปัจจุบันนะคะก็คือเกิดอาการแพ้ได้นะคะเมื่อมีปัจจัยกระตุ้นอื่นๆนะคะมากระตุ้นนะคะนอกจากพันธุกรรมแล้วเนี่ยแต่คือพันธุกรรมอะค่ะทำให้มีอาการแพ้นะคะแล้วก็เมื่อได้รับปัจจัยกระตุ้นครั้งที่2เป็น secondary stimulant นะคะเช่นจากฝุ่นไรควันแล้วก็เกสรดอกไม้ก็ทำให้มีอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจขึ้นค่ะพันธุกรรมนะคะโรคภูมิแพ้หลายๆโรคนะคะจะเกิด

ึ้นนะคะเพราะมีพันธุกรรมนะคะเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะเช่นโรคหืดโรคแพ้อากาศหรือโรคภูมิแพ้นะคะในเด็กนะคะถ้าพบว่ามีการซักประวัติและพบว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นโรคภูมิแพ้ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสมากขึ้นในการเป็นโรคภูมิแพ้นะคะโดยนะคะถ้าพบว่าคุณพ่อหรือคุณแม่นะคะคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นโรคภูมิแพ้จะทำให้ลูกมีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้ได้ถึง 30-50% ค่ะแต่ถ้าบิดามารดาเป็นโรคภูมิแพ้นะคะทั้งคู่นะคะและให้กำเนิดบุตรบุตรจะมีโรคภูมิแพ้มากขึ้นถึง 50-70% ค่ะในขณะที่เด็กนะคะที่มีครอบครัวนะคะที่ไม่มีประวัติโรคภูมิแพ้เลยจะมีโอกาสเกิดโรคภูมิแพ้เพียง 10% ค่ะสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นกลุ่มที่2ก็คือสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นปัจจัยที่สำคัญมากนะคะเพราะสารก่อภูมิแพ้ที่เข้าสู่ร่างกายเรานะคะเกิดจากสิ่งแวดล้อมทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสารก่อภูมิแพ้นะคะโดยการหายใจหรือการรับประทานหรือการสัมผัสเข้าไปทางช่องปากนะคะก็จะทำให้เกิดอาการทางจมูกได้นะคะสารก่อภูมิแพ้นะคะบางอย่างนะคะสังเกตได้ยากนะคะเช่นเกสรเชื้อราในอากาศฝุ่นไรในบ้านโดยเฉพาะไรฝุ่นในที่นอนนะคะต้องเปลี่ยนที่นอนนะคะคนเปลี่ยนที่นอนวันเดือนละ1ครั้งนะคะมีไรฝุ่นที่หมอนโซฟาและห้องรับแขกรวมถึงพรมค่ะปัจจัยร่วมนะที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ยังรวมถึงอากาศเย็นมลพิษนะคะในอากาศจากควันรถควันโรงงานอุตสาหกรรมฝุ่นละอองจะทำท้องถนนแล้วก็ควันบุหรี่อีกด้วยค่ะส่วนปัจจัยการกระตุ้นนะคะการเกิดอาการของโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะอย่างที่บอกไปนะคะก็คือเช่นฝุ่นไรควันและเกสรดอกไม้ค่ะซึ่งพบได้บ่อยในชีวิตประจำวันของเรานะคะรายละเอียดของอาการของโรคภูมิแพ้นะคะอาการของโรคภูมิแพ้นะคะก็จะมีอาการนะคะได้ในหลายๆระบบของร่างกายนะคะเริ่มที่ระบบทางเดินหายใจนะคะก็มีอาการตั้งแต่น้ำมูกไหลจามคัดจมูกคันจมูกนะคะโดยทั่วไปนะคะคนที่แพ้อากาศนะคะก็จะมีอาการจามนะคะน้ำมูกไหลถ้ารุนแรงมากก็มีอาการไอร่วมด้วยค่ะแน่นหน้าอกและหอบเหนื่อยค่ะคล้ายกับอาการของโรคหืดนะคะสาเหตุของโรคภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจส่วนมากนะคะเกิดจากสารก่อภูมิแพ้นะคะแล้วก็สำหรับในเด็กเล็กนะคะก็จะพบว่ามีการแพ้ทางเดินหายใจแล้วก็มีการแพ้อาหารด้วยค่ะเช่นนมวัวไข่นะคะแล้วก็ถ้ามีการแพ้ทางเดินหายใจรุนแรงก็จะมีทางเดินหายใจหายใจคืดคาดได้ค่ะนอกจากนี้ก็มีอาการทางผิวหนังนะคะเป็นผื่นแพ้ผิวหนังเช่นผื่นลมพิษนะคะผื่นแพ้สัมผัสได้นะคะจากอาการภูมิแพ้ค่ะอาการภูมิแพ้ทางระบบทางเดินอาหารก็พบได้นะคะคือจะมีอาการปวดท้องอาเจียนนะคะถ่ายเป็นมูกเลือดนะคะแต่ที่เกี่ยวกับอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะโดยที่เป็นที่ระบบอื่นๆที่มีอาการรุนแรงมากขึ้นเนี่ยผู้แพ้ก็จะมีอาการหอบเป็นลมพิษนะคะหรือมีอาการช็อกนะคะหรืออาจรุนแรงจนเสียชีวิตนะคะหลังจากกินอาหารนะคะค่ะหรือค่ะหรือได้รับปัจจัยกระตุ้นนะคะเช่นไรฝุ่นควันค่ะเกสรดอกไม้ค่ะแล้วก็ขนของสัตว์เลี้ยงนะคะพืชสมุนไพรนะคะเห็ดหลินจือนะคะมีชื่อสามัญว่าหลินจือมัชรูมนะคะเห็ดหลินจือเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่ากาโนเดอร์มาลูซิดัมนะคะเป็นยาจีนชั้นสูงนะคะที่ใช้กันมานานกว่า 4,000 ปีค่ะได้รับการบันทึกสรรพคุณไว้ในตำราเซินหนงเปิ่นเฉาจิงนะคะว่าเป็นเทพพระเจ้าแห่งชีวิตเพราะมีพลังมหัศจรรย์ในการบำรุงร่างกายชื่อพ้องของเห็ดหลินจือก็คือเห็ดหิ้งค่ะปัจจุบันนะคะประเทศไทยได้พบเห็ดหลินจือได้เกือบทุกภาคของประเทศนะคะมีชื่อเรียกนะคะแตกต่างกันตามท้องถิ่นนะคะเช่นเห็ดหลินจือเห็ดหมื่นปีเห็ดขอนไม้เห็ดอมตะเห็ดจวักงูเห็ดกระด้างเห็ดไม้นะคะส่วนชื่อพังภาษาอังกฤษก็คือ

Holy Mushroom ค่ะแปลว่าเห็ดศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือบางครั้งเรียกว่า Lacquer Mushroom นะคะเพราะมีลักษณะมัน Lacquer Mushroom นะคะเพราะว่ามีลักษณะเหมือนเคลือบด้วย Lacquer ค่ะในประเทศจีนนะคะเรียกว่าหลินจือค่ะในประเทศญี่ปุ่นนะคะมีการเรียกชื่อว่ามันนันทาเกะนะคะหรือหลินจือค่ะซึ่งเห็ดหลินจืออยู่ในวงกาโนเดอร์มาตาซี่ค่ะ

ค่ะลักษณะทางพฤกษศาสตร์นะคะหลินจือนะคะภาษาจีนก็คือฉือจือนะคะเป็นรูปร่มนะคะลักษณะเป็นรูปร่มนะคะหมวกเห็ดเป็นรูปไตรูปครึ่งวงกลมหรือเกือบกลมค่ะผิวด้านบนแข็งนะคะมีสีน้ำตาลอมเหลืองถึงสีน้ำตาลอมแดงค่ะมันวาวพบเส้นที่ขอบเป็นวงนะคะและรอยมีร่องนะคะเป็นลักษณะวงรัศมีขอบบางเรียบเท่ากันมักโค้งงอเข้าด้านในผิวด้านล่างสีขาวถึงสีน้ำตาลอ่อนก้านเห็ดรูปทรงกระบอกติดด้านข้างดอกเห็ดสีน้ำตาลอมแดงถึงสีน้ำตาลอมม่วงมันวาวนะคะสปอร์เป็นเม็ดเล็กละเอียดสีน้ำตาลอมเหลืองมีกลิ่นหอมอ่อนๆรสขมและฝาดค่ะลักษณะหมวกนะคะหมวกจะเป็นรูปพัดรูปหิ้งเลยเรียกว่าเห็ดหิ้งนั่นเองนะคะถึงรูปครึ่งวงกลมค่ะขนาดประมาณ 9-13 เซนติเมตรถึงคูณกับ 6-5-10 เซนติเมตรค่ะผิวด้านนะคะถึงมันเป็นวาวสีน้ำตาลแดงถึงสีน้ำตาลแกมส้มขอบเรียบถึงเป็นคลื่นหยักมนกว้างสีขาวเนื้อหนาคล้ายไม้สีน้ำตาลแกมส้มค่ะรูนะคะเป็นกลมเป็นลักษณะเป็นกลมขนาด 5-8 มีลักษณะมีขนาด 5-8 รูนะคะต่อตารางมิลลิเมตรค่ะสีขาวถึงสีเหลืองอ่อนหรือเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อแก่นะคะ

ฤทธิ์การรักษาโรคนะคะตามแผนแอดแผนจีนนะคะมีข้อบ่งใช้นะคะเนื่องจากเป็นยาที่สมุนไพรที่มีรสหวานสุขุมนะคะทำให้มีการใช้ในการบำรุงนะคะหัวใจปอดตับไตนะคะบำรุงทำให้จิตใจสงบนะคะแล้วก็ระงับไอแล้วก็แก้หอบหืดได้ค่ะแก้อาการหอบนะคะขนาดและวิธีใช้ก็คือต้มสปอร์ที่กระเทาะเปลือกออกนะคะและรับประทานนะคะ 6-12 กรัมต่อครั้งค่ะส่วนที่ใช้ก็คือสปอร์ที่กระเทาะเปลือกออกนะคะโดยมีสรรพคุณนะคะเป็นยาบำรุงร่างกายนะคะบรรเทาอาการอ่อนเพลียแก้หลอดลมอักเสบเรื้อรังนะคะซึ่งเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะคะรักษาโรคหัวใจและช่วยให้นอนหลับได้นะคะมีการรายงานศึกษาทางคลินิกนะคะพบว่าเห็ดหลินจือนะคะมีผลกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะคะในผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะมะเร็งขั้นลุกลามรวมถึงจากผลงานวิจัยนะคะยังพบว่าเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยามากมายนะคะเช่นมีฤทธิ์เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันฤทธิ์ต้านเนื้องอกและมะเร็งนะคะฤทธิ์ป้องกันเส้นประสาทเสื่อมฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดฤทธิ์ลดไขมันในเลือดฤทธิ์ต้านออกซิเดชันแล้วก็ฤทธิ์ต้านการอักเสบค่ะเห็ดหลินจือนะคะองค์ประกอบเห็ดของเห็ดหลินจือก็จะมีบิตเตอร์ไทเทอร์พีนอยด์นะคะแล้วก็พวกโพลิแซคคาไรด์นะคะบิตเตอร์ไทเทอร์พีนอยด์นะคะเช่นพวกการโนเดลิกแอซิดบีดีแล้วก็การโนเดลิกแอซิดซีซึ่งการโนเดลิกแอซิดซีนะคะมีฤทธิ์ในการป้องกันการเกิดโรคภูมิแพ้ค่ะการโนเดลิกแอซิดทีถึงแซดนะคะซึ่งการโนเดลิกบีดีเนี่ยจะมีฤทธิ์ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงนะคะส่วนสารโพลีแซคคาไรด์ก็คือการโนเดอร์แลนด์นะคะ A&B ค่ะทำหน้าที่ในการลดระดับน้ำตาลในเลือดค่ะมีสารเบต้าดีกูแคนค่ะมีฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งนะคะแล้วก็ช่วยฟื้นฟูประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันด้วยค่ะต้านอนุมูลอิสระนะคะเป็น biological นะคะ response modifier ค่ะสารโพลีแซคคาไรด์นะคะสารในกลุ่มนี้ที่อยู่ในเห็ดหลินจือมีหลายชนิดนะคะที่มีสรรพคุณทางยานะคะโดยนะคะสารที่โดดเด่นในกลุ่มนี้ก็คือเบต้าดีกูแคนนะคะเป็นสารที่ช่วยฟื้นฟูประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงค่ะเป็นสารตัวแรกนะคะในเห็ดหลินจือที่ค้นพบว่ามีฤทธิ์ต้านมะเร็งและลดอาการเสี่ยงนะคะต่อการเกิดเนื้องอกลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็บำรุงหัวใจเพิ่มประสิทธิภาพนะคะของเม็ดเลือดขาวค่ะต่อไปเป็นสารกลุ่มที่2นะคะก็คือสารกลุ่มไตเทอร์พีนอยด์ค่ะไตเทอร์พีนอยด์นะคะสารในกลุ่มนี้นะคะเป็นสารที่มีรสขมค่ะในเห็ดหลินจือนะคะเขาเลยเรียกว่าบิตเตอร์ไตเทอร์พีนอยด์นะคะเป็นสารที่ช่วยลดนะคะไขมันในตับลดความดันโลหิตลดเบาหวานช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ควบคุมการก่อตัวของเกล็ดเลือดช่วยชำระลิ่มเลือดนะคะลดไขมันในการอุดตันของเส้นเลือดยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งค่ะและยังมีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการหลั่งของสารฮิสตามีนนะคะก็คือแอนตี้ฮิสตามีนหรือแก้แพ้นั่นเองค่ะและยังช่วยในระบบเผาผลาญในร่างกายให้ทำให้ระบบเผาผลาญในร่างกายดีขึ้นด้วยค่ะส่วนสารกลุ่มสเตอรอยด์นะคะสารในกลุ่มนี้ในเห็ดหลินจือก็คือกาโนสเตอโรนนะคะกาโนสเตอโรนมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคือมีฤทธิ์ในการลดพิษต่อตับสารเยอร์มาเนียมนะคะสารเยอร์มาเนียม GE content สารในกลุ่มนี้พบในโสมทั่วๆไปกระเทียมแต่มีมากในเห็ดหลินจือเป็นสารที่ช่วยเพิ่มความจำขจัดสารพิษในร่างกายช่วยในการนอนหลับได้ดีขึ้นช่วยให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีช่วยกำจัดสารพิษและสิ่งแปลกปลอมต่างๆนะคะเป็นสารที่ส่งเสริมกระบวนการทำงานของร่างกายนะคะช่วยปรับสมดุลของร่างกายได้ดีขึ้นค่ะสารเหล่านี้นะคะจะพบได้ในส่วนของสปอร์มากกว่าส่วนที่เป็นดอกเห็ดนะคะและสปอร์ที่กระเทาะผนังหุ้มนะคะจะมีฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและต้านมะเร็งได้ดีกว่าสปอร์ที่ไม่กระเทาะผนัง
และส่วนดอกเห็ดนะคะส่วนการศึกษาทางด้านพิษวิทยานะคะเห็ดหลินจือนะคะพิษทั้งฉแบบเฉียบพันธุ์และพิษเลื้อยลังพบว่ามีความเป็นพิษต่ำมากนะคะและมีความปลอดภัยหากใช้เห็ดหลินจือนะคะในระยะยาวติดต่อกันค่ะส่วนรูปแบบเภสัชพันธุ์นะคะประเทศไทยนะคะได้มีการปลูกเห็ดหลินจือในเชิงพาณิชย์นะคะมาเป็นเวลานานนะคะมากกว่า20ปีนะคะและมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือในรูปแบบต่างๆนะคะเช่นนะคะนำดอกเห็ดมาหั่นเป็นแผ่นบางๆนะคะแล้วก็อบแห้งไว้นะคะนำเครื่องดื่มเห็ดหลินจือนะคะมาทำเป็นเครื่องดื่มเห็ดหลินจือนะคะเครื่องดื่มชาเห็ดหลินจือกาแฟเห็ดหลินจือและทำเป็นรูปแคปซูลค่ะข้อห้ามใช้นะคะควรระวังการใช้ในผู้ป่วยนะคะที่ได้รับยากดภูมิต้านทานทั้งนี้เพราะเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์เพิ่มภูมิต้านทานค่ะระวังการใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่มป้องกันการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือดนะคะเช่นยาแอสไพรินและยาวาฟารินค่ะทั้งนี้เพราะเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์เสริมฤทธิ์ยาดังกล่าวค่ะค่ะงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะคะเกี่ยวกับการต้านฤทธิ์การหลั่งแอนตี้ฮิสตามีนของเห็ดหลินจือนะคะโดยนะคะงานวิจัยนี้ชื่อว่า Anti-allergic constituent in the culture media of Ganoderma นะคะ lucidum นะคะ2ค่ะ

0: inhibitory effect of cyclooctasulfur นะคะ on histamine release ค่ะโดยคุณเคทาซากะนะคะกับเอมมิโอนะคะกับเคอิซูชิและคณะนะคะเป็นส่วนของภาควิชาฟาร์มาโคโลจีนะคะของคณะเภสัชศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยโอกายาม่าค่ะประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยมีการนะคะวิจัยนะคะเมื่อคริสต์ศักราช1988นะคะพบว่านะคะสารในกาโดเดอร์มานะคะมีฤทธิ์นะคะในการรักษาครอนิกบองชัยติดในหนูค่ะโดยเขามีการสกัดนะคะโดยใช้คลอโรฟอร์มนะคะในการสกัดสารนะคะสำคัญนะคะออกมานะคะจากกาโดเดอร์มาลูซิดัมนะคะก็มีการใช้สารต่างๆสกัดออกมาแล้วพบว่านะคะสารที่สกัดออกมาเนี่ยสามารถนะคะจะไปมีผลนะคะยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนนะคะออกจากเซลล์เพอริโทเนียลมัสเซลก็คือมัสเซลนะคะที่จะได้มาจากช่องน้ำทางหน้าท้องนะคะของหนูนะคะแล้วส่งผลนะคะให้เกิดแคลเซียมอัพเทคเข้าไปในเซลล์โดยที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อระดับของ CAMP นะคะแล้วก็ SDS PAGE analysis นะคะได้ระบุว่าไซโคออกตาซัลเฟอร์เนี่ยมันสามารถที่จะชักนำนะคะการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนไบดิ้งนะคะที่อยู่ที่เซลล์เมมเบรนนะคะฟังก์ชันนะคะของมัสเซลได้นะคะส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาของเมมเบรนโปรตีนนะคะที่จะยับยั้งแคลเซียมอัพเทคนะคะแล้วก็เลยส่งผลให้หยุดยั้งนะคะการหลั่งฮิสตามีนได้ค่ะซึ่งนะคะเมธอดนะคะการทดลองนี้คือเขาจะมีการใช้คลอโรฟอร์มนะคะในการสกัดแยกแฟคชั่นของ G ลูซิดัมสารสกัดจากกาโนลาม่าลูซิดัมออกมานะคะแล้วก็เอาไปทดสอบนะคะว่ามันสามารถยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนจากแรดเพอร์เนียลแมสเซลก็คือยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนจากแมสเซลที่ได้จากช่องท้องของหนูแรดไมส์นะคะค่ะซึ่งผลนะคะจากการวิจัยก็พบว่าสารสกัดนี้ค่ะมันเป็นแอคทีฟนะคะเป็นสารสกัดที่แอคทีฟที่ชื่อว่าไซโคออกตาซัลเฟอร์นะคะไซโคออกตาซัลเฟอร์เนี้ยมันจะสามารถยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนได้ค่ะจากแมสเซลของที่เอามาจากช่องท้องของหนูแรดนะคะ
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง

0: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยล์น้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100%อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำผดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยล์สั่งซื้อวันนี้ได้ที่ Net Shopping
1: มาถึงช่วงนี้ค่ะไปดูผู้หญิงผู้สร้างกันบ้าง นะคะเราจะเอามาฝากให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันทุกวันเลยนะคะจะพาไปรู้จักกับผู้หญิงคนนึงค่ะที่เธอเนี่ยเคยเจอกับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี54นะคะคือเธออยู่ในกรุงเทพมาก่อนนะคะทำงานนี่แหละแต่ปรากฏว่าพอเจอเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เนี่ยนะคะเธอคนนี้เนี่ยก็เลยตัดสินใจทิ้งความวุ่นวายในกรุงเทพค่ะแล้วก็ไปใช้ชีวิตนะคะอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะไปเป็นเกษตรกรค่ะซึ่งเธอเนี่ยได้กลายเป็นผู้สร้างอาชีพให้กับชาวบ้านที่นั่นด้วยในการทำน้ำมันมะรุมนะคะแล้วก็เป็นสินค้าส่งออกที่ถือว่าทำรายได้ที่ดีมากๆนะคะไปรู้จักกันเลยกับเธอคนนี้นะคะพี่ตาค่ะหรือคุณสิริวรรณค่ะทุกวันนี้ในแวดวงเกษตรกรรมกำลังตื่นตัวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทำให้เกษตรกรหลายคนหันมาเอาจริงเอาจังกับการผันตัวเองมาเป็นผู้ประกอบการการเกษตรแปรรูปมากขึ้นคุณสิริวรรณหรือพี่ตาหนึ่งในสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ชุม

ชนบ้านยางแดงก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นเกษตรกรแปรรูปที่นำวัตถุดิบหลากหลายมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยังชักชวนให้กลุ่มสมาชิกได้เห็นถึงความสำคัญของการแปรรูปโดยเฉพาะน้ำมันมะรุมที่มีคุณประโยชน์มากมายค่ะ

0: ใช่
1: นี่ก็คือเมล็ดมะรุมนะคะที่เราเอามาสกัดเป็นน้ํามันมะรุมอีกทีถามพี่ตาหน่อยค่ะว่าน้ํามันมะรุมเนี่ยมีประโยชน์ยังไงกับเราบ้างนะคะ
2: แต่เดิมเราจะรู้จักมะรุมแค่ในแกงส้มใช่ไหมคะ
1: แต่ในเมล็ดมะรุมแก่เนี่ยนะคะมันมีน้ำมันที่มีประโยชน์โดยเฉพาะมีประโยชน์ในเรื่องของการบำรุงผิวเป็นอย่างมากมันมีวิตามินอีที่สูงแล้วก็มีสารที่ช่วยบำรุงผิวให้เกิดความชุ่มชื้นช่วยในเรื่องของริ้วรอยจุดด่างดำแล้วก็ช่วยเรื่องชะลอวัยนอกจากนี้ในน้ำมันมะรุมมันมีสารต้านทานเชื้อซึ่งมันลดอาการแพ้บนผิวหน้าแล้วก็หรืออาการอักเสบที่สิวอะค่ะช่วยได
0: ้แล้วขั้นตอนการทำน้ำมันมะรุมเนี่ยมันยุ่งยากไหมคะพี่ตา
1: ค่ะก็มีขั้นตอนที่มีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะคะ
0: ค
1: ือแน่นอนเราเริ่มต้นจากการปลูกมะรุมที่เป็นมะรุมอินทรีย์ใช่ไหมคะเราจะเก็บเมล็ดเนี่ยค่ะในเมล็ดที่แห้งสนิทในฝักที่แก่เท่านั้นเมื่อเราได้เมล็ดเยอะๆแล้วใช่ไหมคะเราก็จะต้องนำมาเอาเขาเรียกว่าตรงเยื่อขาวๆเนี่ยค่ะออกเพราะว่าตรงนี้ค่ะเวลาเราสกัดเนี่ยมันก็จะทำให้ปนลงไปในน้ำมันซึ่งทำให้น้ำมันเราไม่สะอาดก็จะมีเครื่องที่เราทำขึ้นเองอะค่ะตีพวกนี้ออกหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เข้าเครื่องเขาเรียกว่าเป็นเครื่องบีบเย
0: ็
1: นในระบบเรียกว่าสกรูเพรส
0: ค่ะ
1: ทีนี้ในนี้ค่ะมีน้ำมันอยู่แค่ประมาณ 10% เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันก็จะปนออกมาก็จะมีความขุ่นเพราะว่าเขายังมีเขาเรียกว่าไฟเบอร์คือกากของมันเม็ดของมันปนไปด้วยเราต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่าทำให้ตกตะกอนแล้วก็กรองด้วยกระดาษกรองที่ละเอียดมากๆน้ำมันเขาก็จะหยดออกมาทีละหยดใช้เวลาจนได้น้ำมันที่ใสลักษณะนี้ค่ะ
0: อ๋ออันนี้คืออย่างสีเหลืองที่เห็นนี้คืออ่ะเขาเรียกว่า 100%
1: ใช่ค่ะเป็นเวอร์จิน
0: เลย

0: ระจ่างแต่เริ่มเดิมทีเนี่ยคือเราไม่ได้อยู่ที่นี่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพเหรอคะ
1: ใช่ค่ะพี่เริ่มจากการที่เราออกจากงานแล้วก็เลือกที่จะมาเลี้ยงลูกเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาอาชีพที่เราสามารถจะดูแลลูกไปด้วยพร้อมกับทำงานไปด้วยก็เป็นแล้วก็บวกกับความสนใจเรื่องธรรมชาติแล้วก็เลือกที่จะมาทำเรื่องศูนย์ภัยแปรรูปจนวันที่น้ำท่วมใหญ่ปุ๊บเนี่ยค่ะทำให้เครื่องจักรแล้วก็สถานที่แปรรูปของเราก็โดนน้ำท่วมไปเหมือนทุกๆคนโดน
0: เสียหาย
1: ใช่แล้วก็ทำให้เราต้องอพยพครอบครัวค่ะหนีน้ำเนาะมาอยู่ทางด้านนี้ค่ะ
0: พี่ตาอยู่ที่นี่เนี่ยอยู่ในชุมชนบ้านยางแดงเนี่ยซึ่งเขาก็มีความเข้มแข็งในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วมีการแลกเปลี่ยนความรู้เป็นยังไงบ้างคะระหว่างพี่กับคนที่นี
1: ่ค่ะคือต้องยอมรับว่าพี่เป็นคนเมืองแล้วเราก็ย้ายมาอยู่ในส่วนของภาคชนบทแล้วก็ภาคการเกษตรด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องเรียนรู้เนี่ยค่ะมันเยอะอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องวิถีชีวิตถ้าเราทำการเกษตรเนี่ยเราก็จะต้องเรียนรู้จากเขาขณะเดียวกันเขาก็เรียนรู้เรื่องการแปรรูปสินค้าจากเรา มันก็กลายเป็นว่าตอนนี้มันเป็นการทำงานร่วมกันคือว่าเกษตรกรมีอะไรเราช่วยเพิ่มมูลค่าอะไรได้บ้างแลกเปลี่ยนกัน
2: ที่เมืองใช่ไหมคะทุกอย่างเราต้องซื้อแล้วเราก็ไม่ค่อยแบ่งให้ใครเพราะเรารู้สึกว่าเราก็มีเงินแค่นี้เราก็ซื้อแค่นี้สำหรับครอบครัวเรามันก็โอเคแล้วแต่พอเรามาอยู่ที่นี่ค่ะเราปลูกกล้วยพอเรากล้วยเราสุกหนึ่งเครือมันก็มีตั้ง5หวี6หวีเรากินแค่หวีนึงที่เหลือเราก็ไปแบ่งเพื่อนบ้านเราพอเราเอากล้วยให้เขาเขาก็เอาตักแกงมาให้เรา1ชามมันทำให้เกิดการแบ่งปันเกิดขึ้นจากการที่เริ่มจากกล้วยแค่1หวีแล้วสิ่งนี้ค่ะมันก็เป็นหัวใจของชนบทที่มันควรจะเป็นหัวใจที่คนในเมืองควรจะมีให้มากขึ้นในสังคมทุกวันนี้ด้วยอะค่ะ
0: โหนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของผู้หญิงคนเมืองนะคะที่ผันตัวเองนะคะแล้วก็มาอยู่ในชนบทแล้วก็สามารถที่จะพัฒนานะคะสามารถที่จะต่อยอดความคิดในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรแล้วก็กลายเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆที่มีการแลกเปลี่ยนกันในชุมชนด้วยเป็นการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ตามากที่มาพูดคุยกับเรานะคะ

มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออก

0: ามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
1: 10ประโยชน์มหัศจรรย์ของมะรุมมะรุมเป็นพืชที่มีมูลค่าสูงและมีประโยชน์มากมายค่ะเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายที่อินเดียและในพื้นที่เขตร้อนรวมไปถึงทางเอเชียแอฟริกาและอเมริกาใต้ฝักและใบของมะรุมให้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีเยี่ยมมีแร่ธาตุวิตามินกรดอะมิโนที่จำเป็นอีกทั้งยังมีปริมาณไขมันต่ำมากค่ะไม่มีคอเลสเตอรอลที่เป็นอันตรายมีคุณสมบัติทางยาที่พิเศษและไม่เหมือนพืชชนิดอื่นจึงได้รับการแต่งตั้งฉายาว่ามะรุมต้นไม้มหัศจรรย์จะพิเศษและมหัศจรรย์เพียงใดตามรู้ไว้ .com มาดูกันเลยค่ะปกป้องตับสารสกัดมะรุมช่วยดูแลความเสียหายของตับ

0: รักษาความผิดปกติของกระเพาะอาหารสารไอโซไทโอไซยาที่อยู่ในมะรุมมีประสิทธิภาพในการรักษาความผิดปกติในช่องท้องค่ะเช่นท้องผูกโรคกระเพาะและโรคลำไส้ใหญ่บวมเป็นแผลมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียและยาปฏิชีวนะมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่างๆซึ่งรวมถึงแบคทีเรียที่สามารถทำให้เกิดอาการท้องร่วงได้ค่ะดูแลผิวและเส้นผมน้ำมันมะรุมช่วยป้องกันการเกิดแผลที่ผิวหนังและยับยั้งการก่อตัวของคราบจุลินทรีย์ที่เกิดจากไวรัสที่ติดเชื้อสารสกัดจากมะรุมช่วยชะลอการเกิดสารพิษปกป้องผิวจากความเสียหายที่เกิดจากโลหะหนักนอกจากนี้ค่ะยังปกป้องเส้นผมจากความเสียหายของรังสีอัลตราไวโอเลตช่วยให้หนังศีรษะมีความแข็งแรงมากขึ้นกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมค่ะรักษามะเร็งการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากมะรุมมีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะทำให้เกิดการตายของเซลล์ยับยั้งการพัฒนาเซลล์มะเร็งเช่นมะเร็งรังไข่และมะเร็งตับค่ะดูแลกระดูกสารสกัดมะรุมสามารถดูแลปัญหากระดูกได้ค่ะเนื่องจากมีแร่ธาตุที่จำเป็นเช่นแคลเซียมและฟอสฟอรัสสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบและมีประสิทธิภาพในการรักษาอาการเจ็บปวดเช่นโรคข้ออักเสบหรือการแตกหักของกระดูกค่ะเพิ่มภูมิคุ้มกันสารสกัดจากใบมะรุมช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรงขึ้นค่ะเพิ่มการตอบสนองภูมิคุ้มกันของเซลล์ช่วยลดการผลิตแอนติบอดีในกรณีที่มีการปลูกถ่ายอวัยวะใหม่ค่ะปกป้องระบบหัวใจและหลอดเลือดสารสกัดมะรุมมีประโยชน์ในการป้องกันความเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจค่ะเนื่องจากมีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่มีประสิทธิภาพในการวิจัยแสดงให้เห็นผลของการรักษาด้วยมะรุมว่าช่วยลดอาการเสียดท้องยับยั้งการเพิ่มขึ้นของไขมันในเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อหัวใจและช่วยรักษาสุขภาพของหัวใจค่ะรักษาเบาหวานการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่าการรักษาด้วยมะรุมมีผลต่อการลดน้ำตาลกลูโคสในปัสสาวะและโปรตีนปัสสาวะในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานค่ะนอกจากนี้ยังทำให้ระดับฮีโมโกลบินและปริมาณโปรตีนทั้งหมดในผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนค่ะโรคหอบหืดสารสกัดจากเมล็ดมะรุมมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระช่วยในการบรรเทาอาการหอบหืดหลอดลมและการอักเสบที่เกิดขึ้นในทางเดินหายใจค่ะปรับปรุงสุขภาพดวงตาสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในมะรุมช่วยดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้นในจอประสาทตาค่ะป้องกันการขยายตัวของเส้นเลือดจอประสาทตานอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งความหนาของเยื่อเส้นเลือดฝอยป้องกันความผิดปกติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับจอประสาทตาค่ะคำแนะนำมะรุมเป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงค่ะปลอดภัยสำหรับการบริโภคแต่อย่างไรก็ตามการใช้มะรุมเพื่อบรรเทาอาการหรือการรักษาโรคควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ทุกครั้งค่ะจบแล้วนะคะกับ10ประโยชน์มหัศจรรย์ของมะรุมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ
1: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง

มาก้าหรือเมก้านั้นคือโสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลม

0: ลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากเน็ตช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1800 341 4041
1: และช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
2: เครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นอาจจะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนในร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะ

0: ส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราจะต้องไม่ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะฉะนั้นส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ําร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ําอุณหภูมิสัก35ถึง40องศานี่แช่สัก20ถึง30นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับให้ดีพันข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขณะนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20นาที30นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่ทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายๆอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์หรือเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบนึงนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนจีนบอกว่าต้นไม้นี่ถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยถ้าขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: แนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติ๊กเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
2: NAT 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มาก

ทันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกมีระบบทีวีและเรดิโอทั้งยังรองรับระบบบันทึกวิดีโอได้ในตัวเครื่องซึ่งต่อได้ทั้งระบบอินเทอร์เน็ตแบบสายและไร้สายแบบ Wi-Fi ท่านจะเพลิดเพลินกับรายการต่างๆใน YouTube หรือ Daily Motion และยังสามารถรับชมช่องรายการไทยหลาย10ช่องจากไลฟ์ทีวีและช่องรายการต่างๆทั่วโลกและยังสามารถเล่นไฟล์ภาพและวิดีโอส่วนตัวที่ท่านสะสมไว้โดย USB Flash Drive ผ่านช่องเสียบ USB ของเครื่องและนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศผ่านระบบ Weather Forecast ภายในเครื่องได้อีกด้วยสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
1: แล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียกไซเลนต์คิลเลอร์หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวนึงที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไปเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือกู๊ดแฟตถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูฟัวกราเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันๆกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้พี่กินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองทุกนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยา

0: าผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามผัดไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับในวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำเพราะไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบดได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: Cholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping
1: ห้าประโยชน์ของน้ำมันรำข้าวน้ำมันรำข้าวสุดยอดอาหารที่ได้รับความนิยมในหมู่คนรักสุขภาพมีสารต้านอนุมูลอิสระนานาชนิดช่วยป้องกันโรคต่างๆและยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้สวยงามอีกด้วยเรามาดูกันค่ะว่ามีประโยชน์ยังไงบ้าง 1. ช่วยป้องกันโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดมีสารที่เรียกว่าแกมมาออริซานอลที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดได้และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนโลหิตปรับสมดุลของฮอร์โมนให้ทำงานปกติและชะลอความแก่ได้เป็นอย่างดี 2. ช่วยป้องกันโรคร้ายอย่างมะเร็งได้ดีมากโดยมีสารต้านอนุมูลอิสระเป็นจำนวนมากที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็งและสำหรับผู้ป่วยมะเร็งก็สามารถบรรเทาความรุนแรงของโรคลงได้ 3. ช่วยบำรุงประสาทและสมองมีไลโนเลอิกแอซิดที่เป็นตัวการสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อในร่างกายดูดซับกรดอะมิโนได้ดีโดยกรดอะมิโนเหล่านี้เป็นแหล่งพลังงานที่ช่วยให้เซลล์สมองและเซลล์ประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยซ่อมแซมสมองหรือประสาทที่ชำรุดช่วยให้ระบบประสาทที่เสียหายฟื้นตัวได้ดีขึ้น 4. ช่วยชะลอความแก่นอกจากจะนิยมนำมารับประทานแล้วน้ำมันรำข้าวยังเป็นส่วนผสมของเวชสำอางที่ช่วยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังเนื่องจากมีวิตามินอีอยู่เป็นจำนวนมากช่วยให้ผิวกระจ่างใสป้องกันการถูกทำลายของเนื้อเยื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวและป้องกันความเหี่ยวย่นบนใบหน้าได้เป็นอย่างดี 5. ช่วยบำรุงสายตามีแคโรทีนอยด์ซึ่งเป็นสารอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาและช่วยในการมองเห็นได้ดีขึ้นในที่มืดจึงเหมาะกับผู้ที่ใช้สายตาในการทำงานเป็นเวลานานๆเช่นพนักงานออฟฟิศหรือผู้ที่ชอบเล่นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนติดต่อกันหลายๆชั่วโมงและสารแคโรทีนอยด์ในน้ำมันรำข้าวยังช่วยบำรุงเล็บและผมให้แข็งแรงได้อีกด้วยมีประโยชน์ขนาดนี้ลองหามารับประทานเสริมดูก็ดีนะคะ
0: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping
2: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่ Net Shopping

0: การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเรียกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHAสารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวนึงนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA ค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีนึงนะคะก็คือถ้าเกิดว่าในเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: ข่าวดีถ้าสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Tuchaga Resort Casino is giving away $1 million in August. Want to get in on the action?Use your Pechanga Club card to play your favorite slots or table games to earn entries. Every Saturday in August, you could win up to $100,000 in cash. With over 100 cash and easy play winners every Saturday, and over 250 winners on the finale night, your chance to win big has never been better. Only at Pechanga Resort Casino. Scan the QR code or visit Pechanga.com for full details.

0: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโก
1: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือดน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
2: Clear ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% Clear
3: ฟันผุเยอะเลย
4: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
5: บีบนิดเดียว
4: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
6: ต้องบีบเต็มแปลง
7: เพื่อฟูลายที่มากกว่าเว้ยโบเก
8: ทริเคชั่นทริปเดินทางสุดแสนพิเศษจากช่อง3กันยายนนี้เตรียมพบการเดินทางของเบลล่าราณีที่จะไปบุกมหานครเซี่ยงไฮ้สนับสนุนทริปเดินทางสุดแสนพิเศษโดย
9: เขาเหมาะนะคะเขาดูเป็นคนภาคพื้นทะเล
10: แต่ชัด
9: คอยเซฟตลอดลงน้ำเขาก็แบบเตะพายไว้เยอะ
11: เขาอึดมากเขาอึดเขาสู้มากเป็นทีมซัพพอร์ตที่วุ่นวายที่สุดในโลก
12: ในเรื่องเราจะกลัวผีมากตัวจริงก็กลัว
13: คงยากเอ็นจอยจะต้องเล่นให้เป็นปีศาจ
14: ไม่ต้องพูดเยอะตั้งใจดูก็พอมันจริงที่ทีมงานพูดจริง
15: ๆมันเป็นเทคนิค CG ผสมกับ AI เป็นไฮบริดครับ
16: ว้าว CG มากเลยนะ
11: ฝากทุกคนไปประจนภัยกับพวกเรา
17: อุบัติอากาศสวรรค์ค่ะ
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: ยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงโลหิตอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
20: ้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
21: อร่อย
22: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
23: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมาโยกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี้
24: สร้างบ้านคือเรื่องใหญ่ไม่ใช่ใครจะสร้างได้มาเห็นด้วยตามั่นใจได้จริงกลุ่ม Build to Build จัดกิจกรรมไซต์ซีอิ่งสร้างบ้านต้องเห็นบ้านก่อนงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2026เปิดประสบการณ์สัมผัสไซต์งานจริงกับทีมวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษเสาร์ที่5กันยายน2569จองสิทธิ์ด่วนจำนวนจำกัด027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
25: ทุกการเดินทางมีจุดเริ่มต้นจาก1จุดหมายขยายสู่เส้นทางใหม่ๆเส้นทางที่ได้ค้นหาตัวตนเส้นทางที่เต็มไปด้วยแพชชั่นเส้นทางที่เชื่อมทุกความผูกพันและสานทุกฝันให้ไปต่อ
26: รอฟอร์มอพร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคต
27: ใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่ไปด้วยกัน
26: รอฟอร์มอเรายกระดับชีวิตเมือง
28: เจ็ดรายการหนึ่งนาทีเรื่องเล่าเช้านี้วันนี้ยังมีทุเรียนนี
29: ่
28: กล้องไม่ทันโน่นกล้องไม่ทันกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย
29: ์เดินหน้ารณรงค์บริโภคผลไม้ไทยภูมิใจผลไม้ไทยค่ะ
28: ภายใต้แนวคิด
29: Thailand The Land of Tropical Fruits ค่ะตอกย้ำภาพลักษณ์ประเทศไทยที่เป็นเจ้าแห่งผลไม้เมืองร้อนมีผลไม้คุณภาพหลากหลายจากทั่วทุกภูมิภาคให้ได้รับประทานกันตลอดทั้งปีนะคะ
28: ทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด
29: และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยเป็นผลผลิตคุณภาพจากแหล่งผลิตสำคัญค่ะอย่างเช่นมังคุดก็จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดคุณภาพบ้านฉานตำบลท่ามะพลาจังหวัดชุมพร
28: มังคุดชุมพรและมังคุดจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดชะอวดพูนผลนครศรีธรรมราชคืออำเภอชะอวดทุเรียน
29: จากกลุ่มเกษตรกรอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรค่ะ
28: มะพร้าว
29: จากกลุ่มเกษตรกรอำเภอดำเนินสะดวกราชบุรี
28: กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้จัดกิจกรรมให้เกษตรกร
29: เอาผลไม้มาจำหน่ายค่ะช่วงวันที่1วันที่2กันยายนนะคะ
28: ก็คือเมื่อวานกับวันนี
29: ้ที่ช่อง3ค่ะสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3และอีกกว่า150จุดในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
28: ที่ช่อง3เนี่ยเป็นจุดหนึ่งยังมีอีกกว่า150จุดเลย
29: ทั่วกรุงเทพและปริมณฑลค่ะ
28: เสิร์ฟทุเรียนใต้แล้วก็รวมถึงมังคุดใต้ดีๆถึงมือผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครกับปริมณฑลกรมการค้าภายใน
29: เชิญชวนประชาชนร่วมกันบริโภคผลไม้ไทยช่วยเกษตรกรไทยค่ะสนับสนุน